0: สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
1: ใกล้แล้วทองคำแท่งหนัก1บาทอาจเป็นของคุณส่งด่วนฝากล่องยาจุดกันยุงตราหารฟ้าก่อน30กันยายนนี้
0: เพลงฮิตที่คิดถึงสุดสัปดาห์โดย DJ Otto

0: เล่งตามคำขอนะครับอกหักเพราะรักเมียครับอกหักเพราะฮักอ้ายใจสารภาพแล้วก็อยากให้เธอเข้าใจด้วย
1: สบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวัน
0: ช่วงนี้ฝนตกทุกวันจริงๆนะครับแล้วก็นัดหมายกันตกตอนเย็นด้วยนะฮะหลายคนคงประสบปัญหาที่น่ารำคาญใจเวลาแบบว่าไปโดนละอองฝนหรือเปียกฝนนะครับเมื่อถึงบ้านเนี่ยอาการคันยุบยิบมักจะตามมาแล้วก็เวลาทำกิจกรรมต่างๆหรือว่าสวมเสื้อผ้าที่เปียกและอับชื้นเนี่ยทำให้อาการคันเนี่ยเป็นมากด้วยนะครับเพราะฉะนั้นลองนี่เลยครับสบู่ไมด้าตัวช่วยลดอาการคันกวนใจครับสบู่ไมด้ามีส่วนผสมของซัลเฟอร์ 2.5% นะครับที่มีคุณสมบัติลดการสะสมของแบคทีเรียและก็เชื้อราที่เป็นสาเหตุของอาการคันระคายเคืองผิวหนังด้วยใช้ได้ทุกวันนะครับผิวหน้าและผิวกายไม่แห้งนะฮะเพราะว่ามีน้ำมันมะพร้าวช่วยให้ผิวชุ่มชื้นขึ้นอีกด้วยบอกเลยว่าใช้แล้วสบายผิวอาการคันลดลงนะครับหาซื้อได้ที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปแล้วก็ช่องทางออนไลน์นะครับ Shopee TikTok แค่พิมพ์คำว่า Best Health ครับรีบไปหาซื้อกันได้เลยนะครับ

0: ขนพรหมที่ลำนารายครับที่คุณถามมาครับอีเวอร์ชันของชยามิตรชัยอันนี้เมื่อปี2561นะฮะมาฝากคุณนะครับร้องได้เพราะมากเลยมากกับเสียงฟ้าเสียงฝนเลยนะครับอ่ะมีหนึ่งกิจกรรมดีๆที่อยากฝากกันไว้ครับฉันทนาช่าๆๆนะครับกิจกรรมสุดฮอตที่ FM 90ลูกทุ่งรักไทยจัดต่อเนื่องมายาวนานเป็น10ปีแล้วล่ะครับยกทีมดีเจแล้วก็ศิลปินสุดฮอตไปมอบความสุขให้กับพี่น้องชาวโรงงานมีรางวัลของรางวัลแล้วก็เกมมากมายที่จะไปร่วมให้กำลังใจแล้วก็ไปสนับสนุนเรื่องราวของการทำงานนะฮะแล้วก็ให้กำลังใจพี่น้องที่โรงงานกันเลยนะครับวันศุกร์ที่9ตุลาคมนี้ครับที่บริษัทมูราโมโตะอิเล็กทรอนประเทศไทยจำกัดมหาชนนะครับโรงงาน2สมุทรปราการครับเป็นบริษัทผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะครับพนักงานกว่า 1,200 คนครับก็รอรับความสนุกสนานจากพวกเราได้เลยนะครับขอขอบคุณดีคอเจนครีมิลเครื่องดื่ม OT สบู่สมุนไพรอิงออนคุกกี้ฟันโอยืน1ดูแลผมสวยต้องแคร์บิวเคราติน5ม้าโอสดผู้จำหน่ายยาสมุนไพรน้ำปลาแท้ตราคนแบกกุ้งล็อกผิวให้ดูอ่อนยาวต้องแจ็บครีมซองนะครับน้ำจิ้มแจ่วตราเจ๊เล็กยาจุกยุงตราหันฟ้าและยาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อมครับ
1: 90ลูกทุ่งรักไทยดังเพราะฮิต 100%
2: ยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้ดม

0: พิมพ์เสนน้ำตราโปยเสียด
1: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: เพื่อส่วนโลกอุดรพร้อมแล้วเด้อครั้งแรกของโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพบกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานีเอ็กซ์โป2026จัดโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีและทีเ
5: ซ็นทันสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตร
6: ีเคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจจิ้วเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยาสามชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอร์เฟนิลามีนมาลีเอตบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
7: คุณจ่าย3รัฐจ่าย3คุณจ่าย3รัฐจ่าย3จำง่ายๆจ่ายดอกเบี้ยคนละครึ่งสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธกส.กู้ได้สูงสุด 100,000 บาทลดต้นทุนการผลิตสร้างมูลค่าเพิ่มยกระดับเกษตรดั้งเดิมสู่เกษตรแม่นยำเกษตรมั่นคงเกษตรยั่งยืนด้วยสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธกส.สอบถามเพิ่มเติมที่ธกส.ทั่วประเทศกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจจิ้วเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยาสามชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอตบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
8: 90ลูกทุ่งรักไทยดังเพราะฮิต 100%
9: พี่น้องกำลังฟัง90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกกับแมนมินิวันเดอร์
10: วันที่4ตุลาคมนะครับแมนมินิวันก็จะขึ้นเวทีคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ด้วยนะครับมามอบเสียงเพลงเพราะๆให้กับคุณฟังได้ฟังกันนะครับไม่ได้เจอแมนมินิวันนี้นานแล้วเหมือนกันนะครับก็จะมีคอนเสิร์ตอยู่แต่ว่าหลายๆคนที่ติดตามฟังเสียงของเขานะครับผ่านบทเพลงในอดีตก็จะได้ฟังเพลงใหม่ๆของเขาด้วยเช่นเดียวกันครับทักทายพี่ใส่น้ำไม่ไหลกลับนะครับคุณลุงรุ่งด้วยคุณปุ้ยพงเพชรนะครับคุณไพศาลแท็กซี่ขอเพลงคิดถึงจังเลยของนพพรมาด้วยนะฮะอันนี้น่าจะเป็นเพลงในช่วงของชั่วโมงแรกนะครับเดี๋ยวดูคิดถึงจังเลยในเวอร์ชันอื่นให้ได้ไหมครับแล้วก็เจ๊สำเร็จวงเวียนใหญ่นะครับขอเพลงปริญญาใจของสิริพรเพิ่งเปิดไปเมื่อกี้นี้เองนะครับแต่ว่าไม่ใช่เพลงนี้เปิดเพลงอกหักพอหักอ้ายไปครับเจ๊สำเร็จคิดถึงเพลงไหนเลือกมาใหม่ได้เลยนะครับกับเพลงเพราะๆนะหลายๆคนเลยนะครับอ่ะ022807127 SMS 4689990ส่งท้ายปลายชั่วโมงนี้ครับกับสัญญาหน้าไฟนำมาร้องใหม่นะฮะต้นฉบับน่าจะเป็นของ3โทนนะครับถูกถ่ายทอดโดยแมมมณีวันครับเดี๋ยวเราไปเคารพธงชาติกันนะครับแล้วกลับมาอยู่กันต่อในชั่วโมงหน้าครับ90ลูกทุ่งรักไทย

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับสารมนธรรมรัตน์ค่ะมีประเด็นร้อนรอบสัปดาห์สักครู่มาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีผมก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนผมคอนเฟิร์มนะคะ
4: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
7: ไม่จริง
6: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางทิศจ่ายแพงแพง
7: ไม่จริง
6: แล้วอะไรจริงอ่ะ
8: B-Quick ผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
6: เส้นละ 1,990 บาท
8: ใช่และพิเศษสมาชิก B-Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30 กันยายนนี
6: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้อง

0: จากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเด็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ติดตามประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมากับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสค่ะ
4: รัฐกิจการุเบกษาเผยแพร่ประกาศโปรดเกล้าพลเอกชยพฤกษ์พ้นจากตำแหน่งเสนาธิการทหารบกไปเป็นเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติส่วนชัดชัยบางชวดเป็นปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีโฆษกกองทัพบกระบุกรณีทหารกัมพูชาขุดคูเลตวางลวดหนามเนิน450ช่องสังงำเจรจาจบด้วยดีกัมพูชายอมปรับพื้นที่คืนขอประชาชนอย่ากังวลไทยกัมพูชาประชุมกรรมธิการประนอมครั้งแรกที่สิงคโปร์สีหศักดิ์ชี้กัมพูชาบิดเบือนข้อเท็จจริงย้ำไทยพร้อมปกป้องเขตทางทะเลและการเจรจาต้องไม่เกี่ยวข้องกับเขตแดนทางบกและไม่เกี่ยวข้องกับเกาะกูดไม่ยอมรับเส้นไหลทวีปที่กัมพูชาอ้างสิทธิ์ฝ่ายเดียวเผยกัมพูชาตอบรับไปประชุมครั้งหน้าที่กรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์กองทัพเรือยืนยันกระบวนการคัดเลือกเรือฟริเกตฮันวาโอเชียนวงเงิน 16,730 ล้านบาทเป็นเรือสมรรถนะสูงโปร่งใสเลขารัฐมนตรีพลังงานเผยพบจุดน้ำมันรั่วจากท่อพระราม3บริษัทต้องรับผิดชอบพร้อมเร่งซ่อมแซมขณะที่กรมควบคุมมลพิษชี้พื้นที่ภายในหลุมที่พบการรั่วไหลยังเสี่ยงสูงต้องระมัดระวังในการปฏิบัติงานสีหศักดิ์ยืนยันกรรมาธิการสหรัฐขอตรวจสอบรายชื่อเอี่ยวสแกมเมอร์คอลเซ็นเตอร์ซึ่งมีชื่อ

0: ขณะที่ไม่ดำเนินคดีนักการเมืองเหตุพยานไม่มีความน่าเชื่อถือด่านกกต.สิทธิโชติรับตนเองและกกต.ชายและคอนชัยเป็น2เสียงข้างน้อยคดีหัวสบชี้คำให้การพยานสอดคล้องเหตุการณ์จริงเส้นทางการเงินข้อมูลการติดต่อและการจัดทำโพยเชื่อมโยงกับคนในพรรคการเมืองชัดเจนขณะที่นายกชี้ปมหัวสบจุดเริ่มเป็นการเมืองอยู่แล้วย้ำรัฐบาลไม่เกี่ยวกกต.วินิจฉัยอย่างไรก็ต้องยอมรับนายกเผยเห็นชอบหลักการต่ออายุไทยช่วยภัยพลัสเฟส2ย้ำไม่ใช่นโยบายประชานิยมแต่เป็นนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจยุคข้าวยากหมากแพงขณะที่เอกนิติเผยเตรียมเสนอครม.ต่ออายุไทยช่วยไทยพลัสเฟส2นาน2เดือนคงสูตรเติม60-40ยืนยันไม่โยกงบเปลี่ยนผ่านพลังงานรัฐบาลเปิดระบบวันแมปน้ำรวมข้อมูลน้ำเป็นหนึ่งเดียวติดตามได้แบบเรียลไทม์ยืนยันวิเคราะห์ภัยพิบัติล่วงหน้าแม่นยำรวดเร็วป้องกันน้ำท่วมและน้ำแล้งเป็นเอกภาพยกระดับความปลอดภัยของประชาชนรัฐมนตรีท่องเที่ยวประกาศเลื่อนไทยเที่ยวไทยพลัสจากเดิมจะเริ่มตุลาคมนี้ไปเป็นเดือนเมษายนปี70ใช้งบ 4,000 ล้านบาทหวั่นกระตุ้นเศรษฐกิจซ้ำซ้อนชี้ไม่ควรอัดฉีดงบประมาณในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวรัฐมนตรีสาธารณสุขระบุกรณีลิซ่าออกรายการดังในสหรัฐพร้อมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนอกประเทศไทยและไม่มีเจตนาโฆษณาสินค้ายศวัฒน์พงประภาสเลยกันครับ
1: อัปเดตข่าว6โมงเช้าถึง4ทุ่มกับความเคลื่อนไหวหลากหลายในข่าวต้นชั่วโมงทางศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ทุกต้นชั่วโมงทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 9:00 น.สรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อประชาชนสวัสดีค่ะ
3: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
4: รวยรวยรวยอยากเป็นเศรษฐีส่งฝากล่องยาจุดกันยุงตราหารฟ้าทองคำแท่งหนัก1บาทอาจเป็นของคุณส่งก่อน30กันยายนนี้
3: เพลงฮิตที่คิดถึงสุดสัปดาห์โดย DJ Otto

8โมง22นาทีครับ90ลูกทุ่งรักไทยกับดีเจออโต้เหมือนเดิมนะครับฟังเพลงเพราะกันเริ่มต้นชั่วโมงนี้เพลินๆกันไปจะเปิดเพลงนั้นในร้อยหน้าลิฟครับเบอร์โทรนี้มีแฟนหรือยังไรอ้อยรอยช้ำและตามต่อด้วยเพลงนี้ครับ

0: ครที่กำลังมีปัญหาเส้นผมนะครับผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังผมช็อตครับห้ามพลาดกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมนะครับเป็นทรีทเมนต์ผมถูกและดีซองสีน้ำเงินสุดฮิตที่กล้าทาให้ลองครับด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองนะครับผสานสารพลังสารสกัดจากเคราตินแล้วก็สารสกัดจากรังไหมแล้วก็น้ำมันดอกทานตะวันด้วยครับเนื้อทรีทเมนต์เข้มข้นกลิ่นหอมใช้ง่ายแค่หมักบำรุงหลังสระผมทิ้งไว้ 2-5 นาทีแล้วก็ล้างออกด้วยน้ำสะอาดนะครับผมก็จะสวยนุ่มลื่นเงางามมีน้ำหนักราวกับไปทำสปาผมมาในราคาเบาๆครับโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบด้วยนะครับของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้นหาซื้อได้ที่ร้านขายชั้นนำทั่วประเทศเลยครับและใครที่ชื่นชอบการทำสีผมนะครับอยากให้สีผมนี้ดีสวยสดใสครับไม่เฟดไวพร้อมฟื้นบำรุงผมแห้งผมเสียจากการทำเคมีขอแนะนำทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอสูตรโกนะครับเป็นซองสีส้มทองแล้วก็ที่สำคัญต้องมีสีน้ำเงินนะฮะหน้าซองด้วยเท่านั้นนะครับลองซื้อใช้กันดูสำหรับกรีนไบโอครับ
1: ทรีทเมนต์บำรุงผมกรีนไบโอท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองโอกาสทองลุ้นทองคำแท่งหานฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15โค้งสุดท้ายส่งด่วนหมดเขต30กันยายนนี
0: ้รีบด่วนเลยนะครับใกล้หมดเขตแล้วรีบส่งฝากล่องยาจุกยุงตรายหันฟ้ามาร่วมลุ้นกันเลยครับปีนี้จัดใหญ่กว่าเดิมกับกิจกรรมหันฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15นะครับลุ้นรับทองคำแท่งหนัก1บาทจำนวน1รางวัลและสร้อยคอทองคำหนัก25สตางค์อีก5รางวัล นะครับรวมมูลค่ากว่า 179,000500บาทครับร่วมสนุกง่ายๆได้ลุ้นทุกคนครับเพียงใช้ยาจุกยุงตราหันฟ้าที่อยู่คู่คนไทยมากว่า60ปีนะครับตัดฝากล่องสีไหนแบบไหนก็ได้เขียนหรือพิมพ์ชื่อนามสกุลที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ให้ชัดเจนครับและส่งมาที่ตู้ปน4ปนฝสายไหมกรุงเทพ10224ครับสิ้นเดือนนี้หมดเขตส่งแล้วเพราะฉะนั้นอย่ารอช้านะครับเดี๋ยวลืมส่งเนาะรีบตัดฝากล่องแล้วก็ส่งมาได้เลยครับส่งมากมีสิทธิ์มากไม่ส่งหมดสิทธิ์โอกาสเป็นเศรษฐีในปีนี้สูงมากจริงๆนะครับรีบส่งเข้ามาเลยครับ

0: ลองใช้กันดูนะครับผิวใสเริ่มต้นง่ายๆแค่ล้างหน้าแล้วก็บำรุงนะครับเปลี่ยนการดูแลผิวเป็นเรื่องสนุกด้วยคู่หูวิตซีจาก Royal Beauty ครับสเต็ปแรกเลยก็คือล้างหน้าให้สะอาดล้ำลึกด้วยสบู่ผิวใสวิตซีนะครับแล้วก็ช่วยลดเลือนจุดด่างดำและรอยสิวกลิ่นส้มเนี่ยสดชื่นอ่อนโยนมากเลยนะครับใช้ได้ทั้งผิวหน้าและผิวกายเลยส่วนสเต็ปที่2ครับเติมความฉ่ำเด้งด้วยเซรั่มผิวใสวิตซีครับที่เข้มข้นผสมคอลลาเจนล็อกความชุ่มชื้นให้ผิวเรียบเนียนกระจ่างใสเรียบเนียนไม่ต้องหลายขั้นตอนนะครับก็น่าใส่ได้จนใครๆก็ทักครับใช้ได้ทั้งชายและหญิงเลยนะครับผิวหมองหลบไปผิวใสต้องดับเบิ้ลวิตซีแนะนำให้ใช้คู่กันนะครับสบู่ก้อนละ59บาทเซรั่มซองละ49บาทมีจำหน่ายที่ 7-Eleven ทุกสาขาแล้วก็ CJ Mall ด้วยสังเกตซองสีส้มนะครับจะมีตัวหนังสือสีดำเขียนที่มุมซองด้านบนว่าสบู่ผิวใสแล้วก็เซรั่มผิวใสครับซื้อมาใช้คู่กันได้เลยสบู่และเซรั่มผิวใสนะครับเป็นเซรั่มวิตซีเพื่อผิวใสจากRoyal Beauty สินค้าขายดี10ปีซ้อนครับ
1: แท็กซี่รีเควสสนับสนุนโดยไอชินแบตเตอรี่ขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทางหาซื้อได้แล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
0: แท็กซี่สโมสรนะครับครั้งต่อไปพบกันนะครับพี่แท็กซี่ฮะเตรียมตัวนะครับรุ่นนักบันมากมายแล้วก็รับสิทธิ์ลุ้นแท็กซี่ปันสุขคันที่2กันด้วยนะครับส่วนพี่แท็กซี่ที่ซื้อผิดพันไอชินหรือว่าแอดวิกครับอย่าลืมขอใบเสร็จที่ถูกต้องเช่นใบเสร็จที่มีชื่อร้านมีตราประทับของร้านนะครับหรือว่านำป้ายที่ติดกับตัวผิดพันเขียนชื่อร้านเบอร์โทรร้านมาส่งที่งานลุ้นรับของขวัญพิเศษจากไอชินภายในงานได้เลยนะครับและตอนนี้ไอชินเขามีการเปิดกลุ่มพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทางครับกับแบตเตอรี่ใหม่นะครับความคุ้มค่ามากๆเลยไม่ว่าจะเป็น SMF แบตเตอรี่นะครับ EFB แบตเตอรี่แล้วก็ AGM แบตเตอรี่ด้วยนะครับสนใจลองดูเพิ่มเติมได้ครับที่ Facebook iChin Aftermarket Thailand ได้เลยนะครับ
1: แท็กซี่รีเควสสนับสนุนโดย iChin แบตเตอรี่ขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทางหาซื้อได้แล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านเพลงฮิตที่คิดถึงแก้วสิลูกทุ่งรักไทยสนับสนุนโดยยาขมเม็ดตราใบห่อแก้ร้อนในกระหายน้ำแก้ไข้ตัวร้อนเป็นยาระบายอ่อน
0: ๆขอบคุณด้วยนะครับสำหรับยาขมเม็ดตราใบห่อที่ร่วมสนับสนุนช่วงนี้นะครับเพลงเพราะๆที่คุณเลือกมากับเพลงที่ชื่อว่าคิดถึงจังเลยในเวอร์ชันต้นฉบับนพพรเมืองสุพรรณที่คุณถามมานะครับ

0: พลงฮิตที่คิดถึง90ลูกทุ่งรักไทยสนับสนุนโดยยาขมเม็ดตราใบห่อแก้ร้อนในกระหายน้ำแก้ไข้ตัวร้อนเป็นยาระบายอ่อนๆ90ลูกทุ่งรักไทยดังเพราะฮิต 100%เล่าข่าว90
1: ปล่อยเพลงรัวๆเฉพาะเพลงมงคลการทัศนะแกรมมี่โกหลังส่งขุนแผนมนพระการให้แฟนๆได้ชมได้ฟังทะลุ 500,000 วิวไปแล้วล่าสุดเครื่องร้อนปล่อยเพลงใหม่สุดแขนทศกัณฐ์เจ้าตัวเผยใช้เวลาแต่งเพลงนี้เพียง15นาทีเพราะเนื้อหาเขาโครงเรื่องถ้อยคำอยู่ในหัวพอจะใช้ก็พลั่งพลูออกมาเป็นเพลงอย่างรวดเร็วล่าสุดทะลุแสนวิวแล้วค่ะ
0: เล่าข่าว90ติดตามแฟนเพจลูกทุ่งยอดนิยมอันดับ1ได้ทั้งข่าวลูกทุ่งและลูกทุ่งออนไลน์กดไลค์เลย
2: ไลฟ์สไตล์ที่คุณออกแบบเองได้อุ่นใจมีเงินสำรองพร้อมใช้ยามจำเป็นสินเชื่อบำเหน็จตกทอดจากธ.ก.ส.ช่วยให้คุณผ่อนคลายเรื่องการเงินกู้ได้สูงสุด 100% ของหนังสือรับรองสิทธิ์ในบำเหน็จตกทอดดอกเบี้ยพิเศษผ่อนชำระสบายนานสูงสุด40ปีขอสินเชื่อได้แล้ววันนี้ที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02-555-0555เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: นิทานสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
4: ครีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟเท็ดใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
5: ยกพวกมาขนาดนี้ต้องชนะแน่บุก
6: ฟุตฟิตฟุตฟิตยาจะกันยุงตราหันฟ้าหนีแล
7: ้
6: ว
7: ไม่มีหรอกบ้านที่ไม่ใช้ยาจุดกันยุงตราหันฟ้าเพราะตอนนี้ถึงโค้งสุดท้ายแล้ว
8: รีบส่งด่วนหันฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15รางวัลใหญ่ทองคำแท่งหนัก1บาทสร้อยคอทองคำ25สตางค์5รางวัลรวมมูลค่า 179,500 บาท
7: เขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ลงบนฝากล่องยาจุดกันยุงตราหันฟ้าแล้วส่งด่วนส่งมาที่ตู้ปน.4 ปน.ฝ.สายไหมกรุงเทพ10224หันดินกินยาหันฟ้ากินยุง
9: เพื่อส่วนโลกอุดรพร้อมแล้วเด้อครั้งแรกของโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพบกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานีเอ็กซ์โป2026จัดโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีและที่เซ็น
10: รู้ด้วยอาบาเช่มีเม็ดอมสมุนไพรรสมะขามป้อน
11: I love Apache
12: หาซื้อได้ที่ร้านขายยาและ 7-Eleven
13: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
0: ่90ลูกทุ่งรักไทยดังเพราะฮิต 100%

0: 90ลูกทุ่งรักไทยดังเพราะฮิต 100%
1: เอ๊ะเมื่อเช้าบ่นว่าตื่นสายทำไมผมยังเป๊ะอยู่เลยอ่ะ
2: เดี๋ยวนี้มีตัวช่วยละสิแคร์บิวชุดเคราติน
1: ใช้แคร์บิวชุดเคราตินชุดเดียวผมสวยจัดทรงง่ายขนาดนี้เลยเหรอ
2: เริ่มตั้งแต่แชมพูทรีทเมนต์ลีฟออนเซรั่มและซิลกี้แคร์บิวชุดเคราตินชุดเดียวเอาอยู
1: ่ไม่ต้องเข้าร้านทำผมเสียเงินแพงๆอีกแล้วสินะเดี๋ยวไปลองซื้อมาใช้บ้างดีกว่าย
0: ืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์บิวเคราติน
3: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลผุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเกร็กสครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
4: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
5: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: ไม่ว่าจะเดินทางไกลแค่ไหนก็มั่นใจทุกเส้นทางกับน้ำมันคุณภาพจากปั๊ม Sasco Sasco น้ำมันคุณภาพให้คุณมั่นใจในทุกการขับขี่เติมเต็มลิตรคุ้มค่าทุกหยดพร้อมลุยในทุกการเดินทางแถมยังได้คะแนน Smart Member เติมน้ำมันปุ๊บบอกเบอร์ปั๊บก็รับคะแนนสะสมนำไปแลกของรางวัลได้อีกเพียบหรือจะแวะพักที่ Sasco กินช็อปเราก็มีร้านค้าพร้อมให้บริการอย่างครบครัน Sasco Feel Your Day เติมพลังให้วันของคุณ
5: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
7: พี่น้องชาวโรงงานเตรียมตัวมันกับ
8: ฉันธนา
9: ชัชชา
1: วันศุกร์ที่25กันยายนนี
10: ้ม้วนมันเสด็จสดาวกับหมอลำซิ่งตัวแม่
1: ผัวผันทั้งสอง
11: หัวขอนั่นมันเล่าใจเอานี่หัวขอนั่นมันเล่าใจเอานี
12: ่ที่บริษัทสวาลอฟสกี้แมนูแฟคเจอริงประเทศไทยจำกัด
1: พบทีมดีเจจาก90ลูกทุ่งรักไทยพร้อมสร้างความสนุกแบบจัดเต็มเงินรางวัลและของรางวัลแจกกันมากมายแจกจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
0: ชั้นธนาชัดชัดชาร่วมสนับสนุนโดยดีคอร์เจนเครมิลเครื่องดื่ม OT สบู่สมุนไพรอิงอ่อนคุกกี้ฟันโอเซรั่มวิตซีจากรอยัลบิวตี้ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์บิวเคราติน5ม้าโอสดผู้จำหน่ายยาสมุนไพรน้ำปลาแท้ตราคนแบกกุ้งล็อกผิวให้ดูอ่อนเยาว์ต้องแจ๊บส์ครีมซองน้ำจิ้มแจ่วตราเจเล็กยาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อม90ลูกทุ่งรักไทยดังเพราะฮิต 100%
13: มาดูฝนฟ้าอากาศกันหน่อยนะครับวันนี้กรุงเทพมหานครครับฝนฟ้าคะนองแล้วก็จะมีฝนตกหนักบางแห่งประมาณ 80% ของพื้นที่ครับโอ้วันนี้ฝนตกน่าจะช่ำๆเหมือนกันนะใครอยู่กทม.แล้ววันนี้ต้องเดินทางไปไหนก็อย่าลืมพกร่มเลยนะครับส่งท้ายปลายชั่วโมงกับเพลงที่คุณถามถึงมาครับไหมไทยใจตะวันกับเขาคนนั้นถึงขั้นไหนนะครับเดี๋ยวเราไปฟังข่าวกันครับกลับมาอยู่กันต่อในชั่วโมงหน้าพร้อมกับการ Facebook Live ด้วยทักทายกัน

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับสรมนธรรมรัฐค่ะรัฐบาลเตรียมเชื่อมต่อรถไฟฟ้าทุกสายค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทค่าเริ่มใช้บริการ1มกราคม2570เป็นต้นไปสักครู่มาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงผมพิสูจน์แล้ว
4: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
5: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: เร่งรีบ
8: ต้องมี
9: เกสรบัวหลวง
10: ดอกสารพี
11: ดอกพิกุล
12: ดอกมะลิ
13: และอื่นๆ
14: รวมกันเป็น
15: ยาหอมเทพจิตตรา5หมา
16: แก้ลมบำรุงหัวใจ
17: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
18: หรือละลายกับน้ำสูบ
19: ยาหอมเทพจิตตรา5หมา
11: อมแล้วชื่นใจ

0: ังจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
2: สนับสนุนโดย
3: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed D-Cash Max Speed ดีจริงผมพิสูจน์แล้ว
4: รัฐบาลเดินหน้าลดภาระค่าครองชีพประชาชนเตรียมเชื่อมต่อรถไฟฟ้าทุกสายค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทเร่งติดตั้ง EMV Contactless คาดเริ่มใช้บริการ1มกราคม2570เป็นต้นไปคุณสรทัณฑ์เหมพิพัฒน์รายงานค่ะ
5: เรื่องสาวพลอยเกษตรและสมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประชาชนโดยระบบขนส่งสาธารณะและเพิ่มความสะดวกในการเชื่อมต่อระหว่างระบบเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใช้ระบบขนส่งสาธารณะมากขึ้นคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินนโยบายการกำหนดอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าเพื่อลดภาระค่าของชีพของประชาชนโดยมีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานได้มีการเห็นชอบมาตรการกำหนดอัตราค่าแรกเข้าตามสัญญาเดิมมีอัตราค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทต่อเที่ยวโดยไม่มีคิดค่าแรกเข้าซ้ำซ้อนสำหรับการเดินทางเชื่อมต่อระหว่างรถไฟฟ้าแต่ละสายครอบคลุมโครงข่ายรถไฟฟ้าทุกสายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลพร้อมพิจารณาเตรียมความพร้อมทางด้านระบบและอุปกรณ์รวมถึงเงื่อนไขทางธุรกิจโดยกำหนดให้ EMV Contactless เป็นระบบหลักในการเดินทางครอบคลุมบัตรเครดิตบัตรเดบิตและบัตรแมงมุมเร่งติดตามและปรับปรุงอุปกรณ์ในระบบรถไฟฟ้าเพื่อรองรับการใช้มาตรการอย่างเป็นทางการโดยมีเป้าหมายเริ่มให้บริการในวันที่1มกราคม2570นอกจากนี้ยังได้กำหนดแนวทางให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งพัฒนาระบบอุปกรณ์จัดทำหลักเกณฑ์การคำนวณค่าโดยสารและการคืนเงินส่วนต่างรวมทั้งกำหนดแนวทางคุ้มครองสิทธิผู้โดยสารและการรับเรื่องร้องเรียนและการทดสอบระบบร่วมกันก่อนเปิดให้บริการจริงสรทัณฑ์ เหมพิพัฒน์รายงานครับ
4: เช้านี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส่งข้อความผ่านเซลล์บอดแคสต์แจ้งเตือนฝนตกสะสมในพื้นที่อำเภอแม่ฮ่องสอนอำเภอขุนยวมอำเภอแม่ลาน้อยอำเภอแม่เสรียงอำเภอสมเมยและยังคงมีฝนตกต่อเนื่องระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มในพื้นที่ลุ่มต่ำและที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ใกล้เคียงให้ยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญระวังไฟดูดและดูแลกลุ่มเปราะบางปิดท้ายที่ช่วงหน้าต่างโลกติดตามกับคุณสมรักษ์วัฒนศิริค่ะ
6: ผู้นำสหรัฐเปิดเผยว่าสหรัฐเดนมาร์กและกรีนแลนด์บรรลุข้อตกลงเปิดทางให้สหรัฐเพิ่มการประจำการทางทหารครั้งสำคัญในกรีนแลนด์พร้อมห้ามประเทศนอกนาโต้ตั้งฐานทัพหรือเข้าลงทุนในกิจการอ่อนไหวด้านความมั่นคงบนเกาะแห่งนี้ขณะเดียวกันทรัมป์ได้ประกาศห้ามสำนักข่าวใหญ่อย่าง CNN, MS Now และ Politico เข้าทำเนียบขาวโดยกล่าวหาสื่อทั้ง3แห่งว่าเผยแพร่ข่าวปลอมเรื่องแต่งเกี่ยวกับตัวเขารัฐบาลและสหรัฐพร้อมขู่แบนสำนักข่าวอื่นเพิ่มเกิดเหตุคนร้ายกับรถบรรทุกระเบิดพุ่งชนทางเข้ามัสยิดภายในกองบัญชาการตำรวจในจังหวัด

0: หลังพัดถล่มพื้นที่ห่างไกลทำให้เกิดฝนตกหนักและลมแรงสมรักษ์วัฒนศรีรายงานค่ะ
1: พัชระเพชรผ่องแผ้วพราวฟ้ากิติยาภาผ่องนภาแดนสวงมหาวัชระราชธิดาของไทยทั้งปวงทรงคืนสู่แดนสวงสวรรคาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาสรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้นเพลงฮิตที่คิดถึงสุดสัปดาห์โดย DJ Otto

0: ตามคำขอนะครับผมอยากจะฟังสาวจันก้างโกบก็เลยไล่มาเรื่อยเลยนะครับน้ำตาลหล่นบนที่นอนฮันนี่สีสารนะครับแล้วก็แตงโมจินตลาจินตลาปุญลาบด้วยปิดท้ายกันไปกับพิมพาพรสิรินะครับเพลงดังสร้างชื่อให้กับพี่หนูแดงเนาะน้ำตาเมียสาอุนะครับยังเปิดแล้วก็ยังทันสมัยกันอยู่ทุกยุคทุกสมัยเลยในทุกๆเพลงต้นชั่วโมงนี้นะครับ9โมง18นาทีที่90ลูกทุ่งรักไทยครับที่สถานีฝนตกลงมาช่ำๆเลยนะฮะบรรยากาศแบบน่านอนมากเลยเนาะอ่ะทักทายกันได้นะครับ022807127 SMS ก็4689990ครับไปต่อกันที่เชอร์เอมกันได้เลย
1: ยาสมุนไพรตราเชอร์เอมผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรธรรมชาติของไทย
0: ยาสมุนไพรตราเชอร์เอมนะครับผลิตภัณฑ์สมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยต่อสุขภาพและก็ร่างกายครับมีผลิตภัณฑ์ให้เลือกมากมายวันนี้ขอแนะนำยาหม่องตราเชอร์เอมครับมีทั้งสูตรดั้งเดิมสูตรน้ำและสูตรเย็นโดยมีให้เลือกหลากหลายกลิ่นหลากหลายขนาดนะครับช่วยบรรเทาการบวมจากแมลงกัดต่อยบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกตามร่างกายใช้ดมก็ได้ทาก็ดีครับที่สำคัญยาหม่องของเชอร์เอมมีส่วนประกอบของธรรมชาติกลิ่นหอมไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายนะครับผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้ต้องเชอร์เอมเท่านั้นผลิตภัณฑ์สมุนไพรธรรมชาติหาซื้อกันได้แล้ววันนี้ที่ร้านขายยาและร้านค้าทั่วประเทศครับเดี๋ยวผมกำลังจะเข้าสู่การเฟซไลน์นะที่แฟนเพจของ90ลูกทุ่งรักไทยนะครับมาทักทายกันได้อีกหนึ่งเพลงเพราะครับที่เปิดให้คุณได้ฟังกันต่อนี้เนี่ยน่าจะเข้ากับบรรยากาศในช่วงของหน้าฝนนะฟังเป็นเพลง

0: ีนักร้องรุ่นใหม่ๆนะนำเพลงนี้ไป cover กันเยอะเหมือนกันนะครับรู้สึกจะ2คนแล้วนะใช่ไหมถ้าคิดถึงเธอมากกว่านี้นะครับจันจันบุญสุขเนินนั่นเอง
1: ชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
0: กรดไหลย้อนครับเป็นโรคยอดฮิตของคนในวัยทำงานเนื่องจากว่าการใช้ชีวิตที่เร่งรีบความเครียดสูงกินอาหารไม่ตรงเวลานะครับกินมื้อดึกกินเผ็ดแล้วก็กินอาหารรสจัดนะครับอยากห่างไกลกรดไหลย้อนก็ควรเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายแล้วก็หลีกเลี่ยงอาหารที่เพิ่มการหลั่งกรดในกระเพาะนะครับอย่างเช่นอาหารรสเผ็ดจัดนะครับแล้วก็เติมนะฮะเติมจุลินทรีย์ดีๆเข้าไปอย่างโปรไบโอติกนะครับก็จะช่วยดูแลกระเพาะอาหารแล้วก็ลำไส้ซึ่งการมีจุลินทรีย์ชนิดที่ดีในลำไส้มากเนี่ยจะช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายให้ดีขึ้นครับช่วยย่อยอาหารลดอาการท้องอืดท้องเฟ้อแล้วก็ช่วยเรื่องของการขับถ่ายด้วยนะครับแนะนำเลยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นครับมีจุลินทรีย์โปรไบโอติกนะครับหาซื้อได้ที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปได้เลยฝนตกฟ้าร้องฮะน้องอาร์มจริงช้าสวรรค์นะครับจะเจอกับน้องอาร์มได้ในวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมลูกทุ่งสแควร์นะครับมาให้กำลังใจน้องอาร์มด้วยนะครับ

0: กำลังฟัง90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกกับเปาเปาลี่พร้อมพี่มนค่ะ
1: ชัยดงชัยทาในหลอดเดียวกัน
2: ยาดมตราโป๊ยเซียนครับใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันทุกคนทราบไหมครับว่าแบรนด์โป๊ยเซียนอยู่คู่กับคนไทยมายาวนานถึง90ปีแล้วนะครับแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยที่โป๊ยเซียนได้รับรองคุณภาพมาตรฐาน GMP PIX นะครับซึ่งเป็นมาตรฐานระดับโลกมายาวนานกว่า30ปีครับแล้วก็ได้รับโอกาสจากคนไทยทุกคนให้เป็นแบรนด์ยาดมอันดับ1นะครับด้วยสินค้าที่มีคุณภาพทั้งยาดมตราโป๊ยเซียนพิมพ์เสนน้ำตราโป๊ยเซียนครับยาดม P-PEXแล้วก็ยาดมพีเป็กพวงกุญแจด้วยนะครับเมื่อเอ่ยถึงแบรนด์โป๊ยเซียนนะครับพี่น้องชาวไทยส่วนใหญ่ก็จะคุ้นเคยกับยาดมตราโป๊ยเซียนแต่ว่าแบรนด์โป๊ยเซียนเนี่ยยังมียาดมที่ครองใจพี่น้องชาวไทยมาอย่างยาวนานเช่นกันครับนั่นคือยาดมพีเป็กแล้วก็ยาดมพีเป็กพวงกุญแจนี่ผมก็ชอบดมมากเลยนะซึ่งเป็นเจ้าของเดียวกับยาดมตราโป๊ยเซียนครับซึ่งยาดมพีเป็กแล้วก็ยาดมพีเป็กพวงกุญแจมีกลิ่นหอมเย็นสดชื่นจากส่วนผสมของสมุนไพรนะครับช่วงอากาศร้อนอย่างนี้เนี่ยทั้งยาดมโป๊ยเซียนแล้วก็ยาดมพีเป็กช่วยคุณได้แน่นอนนะครับโป๊ยเซียนขอขอบพระคุณพี่น้องชาวไทยที่การสนับสนุนมาโดยตลอดนะครับและทุกท่านสามารถติดตามกิจกรรมดีๆของเราได้ที่ Facebook Fanpage โป๊ยเซียนหรือจะเป็น TikTok โป๊ยเซียน Official TH แล้วก็ YouTube นะครับโป๊ยเซียน Official ได้เช่นเดียวกันครับ FM 90ลูกทุ่งรักไทยและก็ยาดมตราโป๊ยเซียนนะครับชวนคุณผู้ฟังไปเที่ยวด้วยกันฟรีตลอดทริปลูกทุ่งฮอลิเดย์ทริปสุดพิเศษนะครับเปิดประตูประวัติศาสตร์ตามรอยศิลป์แห่งสยามจำนวน32รางวัลนะครับ1รางวัล1ที่นั่งวันอาทิตย์ที่13ธันวาคมนี้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วก็จังหวัดลบบุรีด้วยนะครับโทรศัพท์ลงทะเบียนตอนนี้ได้เลยครับที่022807127นะครับโทรมาแจ้งชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์ได้ที่เบอร์022807127จากนั้นไปที่แฟนเพจลูกทุ่งรักไทย90พิมพ์คำว่ายาดมตราโป๊ยเซียนนะครับใต้ภาพกิจกรรมนี้ที่ปักหมุดไว้บนสุดครับทุกวันเสาร์เวลา 11:00 ถึง 15:00 นนะครับในช่วง DJ ออยเขาจะลุ้นนะฮะให้ DJ โทรกลับหาคุณนะครับเพื่อลุ้นหน้าใหม่เป็นผู้โชคดีเที่ยวฟรี1ที่นั่งครับเพราะฉะนั้นโทรมาลงทะเบียนตอนนี้ได้เลยนะครับทริปนี้เราจะเดินทางแล้วก็ไปเที่ยวชมกันเยอะหน่อยนะครับขอให้ผู้ร่วมทริปทุกท่านที่จะไปกับเรามีสุขภาพที่แข็งแรงเดินเหินสะดวกคล่องแคล่วเพื่อความคล่องตัวด้วยนะครับ
3: 90ลูกทุ่งรักไทยดังเพราะฮิต 100%
4: ลุยเพื่อครอบครัวคน OTลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์1กาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่10บาท
5: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจิวเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: ลุยเพื่อครอบครัวคน OT ลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์1กาแฟโรบัสต้า

0: ตราไอยาราอาห่าบรรเทาอาการไอและขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งตราไอยารา
1: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจจูเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยาสามชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอตบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช
3: ้ปรากฏการณ์หมอลำสถานกรุง FM 90ลูกทุ่งรักไทยหอบความม่วนบุกเมืองหลวงโชว์ระดับตำนานที่หาดูยากจาก2วงหมอลำใหญ่สุดฮิตและทัพศิลปินสุดฮอตบนเวทีลูกทุ่งสแควร
4: ์พบกับระเบียบวาทศิลป์นำทัพโดยพ่อเอ๊ะพักดีท็อปนรากรเต้ายองยุคนเดบีบุษกรแอนนาปรีชยา
3: ประชันความอลังการกับหมอลำศิลปินภูไทยนำโดยพ่อวีวีรพงษ์วงศิลป์มาร์ควงศิลป์เต้ยอภิสิทธิ์ป๊อปปี้ปรัชญาลักษณ์ก้องชัชวาล
4: จัดเต็มไลน์อัพสุดฮิตแมนมณีวันอามน้อยโรจนานโบซูเปอร์วาเลนไทน์ลายกนกพรเพชรคทาวุฒิ
3: เสริมทัพศิลปินจากเวทีประกวดชื่อดังเต็นท์พิชยาใบบัวพรชนกอามชิงช้าสวรรค์
4: ม่วนมันจัดเต็มวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้ณจุดนัดพบแห่งใหม่ของคนลูกทุ่งใจกลางกรุงเทพสเตเดียมวันบรรทัดทองชมฟรี11โมงเป็นต้นไป
3: ร่วมสนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นยาสมุนไพรตราเชอร์เอมยาสตรีเบโลชนิดน้ำเครื่องดื่ม OT ทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอไทยวัสดุน้ำจิ้มแจ่วตราเจเล็กยาจุดกันยุงตราหานฟ้ายืนหนึ่งปิดผมขาวต้องแคบิวน้ำมันงาดำรำข้าวสุภาพโอสดยาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อม
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
5: 90ลูกทุ่งรักไทยดังเพราะฮิต 100%

0: จากพี่นาทาข้ามด้วยนะครับคนแอบฟังครับคุณแม่แอดรังสิตนะครับปีวิชานางลิ้นจี่ด้วยขอเพลงศิลปินหน้าตู้มานะครับ
1: 90ลูกทุ่งรักไทยดังเพราะฮิต 100% แคบิวชุดเคราติน
2: ผมร่วงแห้งฟูพันกันจนท้อสระผมอย่างเดียวก็คงไม่พอจะแก้ยังไงให้ตรงจุดดีคะ
3: ต้องบำรุงด้วยทรีทเมนต์เข้มข้นทุกครั้งหลังสระผมเพื่อเข้าไปฟื้นฟูผมแห้งเสียจากการทำเคมีและความร้อนให้กลับมาแข็งแรงเงางามและลดผมขาดร่วงค่ะ
2: แล้วควรเลือกใช้ตัวไหนดีคะที่ฟื้นบำรุงได้ล้ำลึกจริง
3: ๆแนะนำกระปุกนี้เลยค่ะแคบิวแฮร์ทรีทเมนต์แคโรทีนช่วยกู้ผมเสียอย่างตรงจุดให้ผมกลับมามีน้ำหนักนุ่มลื่นไม่พันกันพร้อมเคลือบปกป้องเส้นผมให้แข็งแรงสุขภาพดีค่ะแคบิวแฮร์ทรีทเมนต์หนึ่งในผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมแคบิวชุดแคโรทีนหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วไปและช่องทางออนไลน์นะคะ
1: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิวเคราติน
4: คืนนั้นเลยยิ่งเงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
5: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีว
7: ิตยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันยาดมตราโปเซียนพิมเสน้ำตราโปเซียนบรรเทาอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัดกลิ่นหอมเย็นจากสมุนไพรพิมเสน้ำตราโปเซียน
8: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
9: พ่อเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
10: ได้จ้า
11: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
12: ไม่ว่าจะเดินทางไกลแค่ไหนก็มั่นใจทุกเส้นทางกับน้ำมันคุณภาพจากปั๊มซัสโกซัสโกน้ำมันคุณภาพให้คุณมั่นใจในทุกการขับขี่เติมเต็มลิตรคุ้มค่าทุกหยดพร้อมลุยในทุกการเดินทางแถมยังได้คะแนนสมาร์ทเมมเบอร์เติมน้ำมันปุ๊บบอกเบอร์ปั๊บก็รับคะแนนสะสมนำไปแลกของรางวัลได้อีกเพียบหรือจะแวะพักที่ซัสโกกินช็อปเราก็มีร้านค้าพร้อมให้บริการอย่างครบครันซัสโก Feel Your Day เติมพลังให้วันของคุณ
9: พ่อเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
10: ได้จ้า
11: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
13: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงบ้างยะ
14: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
13: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอะ
14: นั่นดิพี่ขนาดพี่สื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
13: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
15: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: 90ลูกทุ่งรักไทยดังเพราะฮิต 100%

ศิลปินหน้าตู้ไมค์พิรมพรที่คุณขอมานะครับเล่นให้ฟังเรียบร้อยครับวันนี้ขอบคุณมากกับการติดตามรับฟังกันนะครับยาวๆกันไปจนถึง10โมงแบบนี้ทุกเสาร์แล้วก็อาทิตย์ครับน้องป๊อปปี้จะขึ้นเวทีคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์4ตุลาคมด้วยนะครับอย่าลืมไปให้กำลังใจเธอกันด้วยละกันวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ

0: 90ลูกทุ่งรักไทยรับฟังการถ่ายทอดเสียงจากทางสถานี
1: ฟังการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญ
2: ย่าให้ทาดนหลายรับสายแน่ย่าให้ทาดนหลายรับสายแน่โอ้ยเนาะ

90ลูกทุ่งรักไทยขอเพลงโทร02-280-7127 SMS 468-9990 แอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์โหลดฟรีทุกระบบ

ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนใจติดต่อโฆษณาโทร02 974 574

ื่อนี่เป็นเพื่อแรกนะครับที่ท่านได้มีโอกาสมานะครับคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์นะฮะขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณทุกๆกำลังใจนะครับรู้สึกตื่นตันนะครับที่มีแฟนเพลงนะครับให้กำลังใจหลายแห่งครับขอบคุณพ่อแม่นะครับพี่สาวบุญด้วยนะครับขอบคุณพี่สาวบุญด้านหน้าเวทีครับขอบคุณแม่ด้วยนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับ

0: วัสดีนะครับเอื่อยอ้ายคุณพ่อคุณแม่อยู่ทังสะพานน้ำเด้อนะครับดีใจครับมื้อนี้เว้ายังบ่ถึกมีความตื้นตันแล้วก็อบอุ่นมากๆขอบคุณทุกๆกำลังใจครับ
1: สบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวัน
2: ใช่ไหมครับขอบคุณนะครับขอมือสูงๆครับสูงๆนะครับขอมือสูงๆครับขอเสียงดังๆส่งกำลังให้

0: รบมือแดนเซอร์ไผ่พงศธรหน่อยสดๆในเจ้าของน้ำแดง
1: ถึงที่เป็นแฟนเขาแต่เจ้าก็ยังอยู่ในใจอายคือเก่าตื่นเต้นและก็ดีใจหลายครับ

0: ขอบคุณคร
1: ับ ต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกในช่วงแชทชาโชว์กับดีเจออยค่ะคุณผู้ฟังในวันเสาร์นี้นะคะเดี๋ยวช่วงบ่ายนะเราจะรายงาน10อันดับเพลงดังกันทั้ง10เพลงจะมีเพลงอะไรบ้างเดี๋ยวแฟนๆรอติดตามลุ้นติดตามเชียร์กันได้เลยนะคะรวมถึงสัมภาษณ์พูดคุยกับศิลปินนะคะเป็นช่วงเวลาที่ศิลปินก็จะมาฝากเพลงใหม่ๆกับแฟนๆชาว90ได้อัปเดตผลงานกันได้พูดคุยกันให้หายคิดถึงด้วยรวมถึงวันนี้ก็สุดพิเศษเลยกับลูกทุ่งฮอลิเดย์นะคะเที่ยวด้วยใจสไตล์เดียวกันก็จะค้นหาผู้โชคดีได้ไปเที่ยวฟรีในทริปส่งท้ายปีกับทางยาดมตราป๋วยเซียนด้วยนี่เลยนะคะเดี๋ยวรอเลยนะคะใครที่โทรมาลงทะเบียนเอาไว้ทาง022807127ช่วงบ่ายรอดีเจออยโทรหานะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะกับบรรยากาศคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์บอกเลยว่าทุกครั้งนะคะโอ้หลายปีแล้วที่เราจัดกันมานี่ทุกครั้งนี่สนุกทุกครั้งมันแล้วก็ประทับใจศิลปินนี้เอนเตอร์เทนหน้าเวทีแบบสุดๆไปเลยนะคะรวมถึง4ตุลาคมนี้บอกเลยว่านี่คือปรากฏการณ์หมอลำสถานกรุงเลยทีเดียวนะคะเพราะว่า2วงหมอลำระดับตำนานเลยค่ะระเบียบวาทศิลป์กว่า60ปีแล้วนะคะพอเอ๊ะพักดีเต้าพี่เต้าน้องทั้งท็อปนรากรแล้วก็เต้าหยองยุคนเดชนะคะก็จะมาประชันกันกับศิลปินภูไทยนำโดยพ่อวีรพงษ์วงศ์สินค่ะซึ่งท่านก็เป็นศิลปินมรดกอีสานนะ24ปีแล้วกับศิลปินภูไทยค่ะรวมโดยน้องมาร์ควงศ์สินนี่ก็คือสุดหล่อลูกชายของพ่อวีเลยนะคุณเต้ยอภิสิทธิ์อันนี้เป็นหนุ่มใต้แต่ว่าร้องอีสานม้วนนะเดี๋ยวรอไปเชียร์กันหน้าห้านได้เลยค่ะ4ตุลาคมนี้เราไปฟังเสียงของพ่อเอ๊ะพักดีกันสักหนึ่งเพลงก่อนนะคะกับเพลงที่พ่อเอ๊ะได้มาร้องที่ลูกทุ่งสแควร์ของเราเมื่อปี66ค่ะทุกคนโอ้ผ่านมา3ปีแล้วเวลาผ่านไปไวมากรอเมียพี่เผลอนะคะทุกคนบรรยากาศสดๆจากลูกทุ่งสแควร์ค่ะ

0: ให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟัน
2: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนใจติดต่อโฆษณาโทร02 974 57

90ลูกทุ่งรักไทยขอเพลงโทร02-280-7127 SMS 468-9990 แอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์โหลดฟรีทุกระบบ

0: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา14 นาฬิกาสรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
2: ใกล้แล้วทองคำแท่งหนัก1 บาทอาจเป็นของคุณส่งด่วนฝากล่องยาจุดกันยุงตราหารฟ้าก่อน30 กันยายนนี
1: ้แชทชาร์จโชว์โดย DJ ออย
3: ทักทายกันยามบ่ายนะคะตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่90ลูกทุ่งรักไทยของเราบ่ายโมงกับอีก7 นาทีในช่วงแชทชาร์จโชว์ค่ะอยู่กับ DJ ออยแล้วก็พี่รอนนี่ทางหลังไมค์นะคะในบ่ายวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังเราก็จะมาลุ้นกันนะ10 อันดับเพลงดังประจำสัปดาห์นะคะแต่ละเพลงจะมีเพลงอะไรกันบ้างนะคะมีสัมภาษณ์พูดคุยกับศิลปินนะคะจากค่าย2 All นั่นเองนะคะ OA และฝนศิรารัตน์นะคะมีเพลงใหม่ล่าสุดมาฝากแฟนๆชาว90ลูกทุ่งรักไทยด้วยนะคะบ่ายโมงถึงบ่าย 3 วันนี้นะคะรวมถึงการ

0: พลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยอันดับ10
1: เบิร์ธเดย์นะคะกับหัวใจพระเอกค่ะเข้ามาใหม่ล่าสุดของเรานะคะในอันดับที่10เพลงนี้น่ารักมากๆเลยมี MV นะคะเป็นนางเอกลิเก3คน3เจเนอเรชั่นน้องปอยลูกท่าเรือน้องแป้งมิตรชัยและจิ้งหรีดขาววงเทวันนะคะ

0: ด้วยนะคะกับเพลงที่เข้าใหม่ในชาร์ตของเราอันดับ10นะคะอันดับที่9ก็เป็นเพลงเข้าใหม่เช่นเดียวกันนะคะคุณผู้ฟังจากเสถียรทำมือคนใช่ที่ใกล้กันนั่นเองนะคะใครที่ชื่นชอบเพลงแนวหวานๆ น่าจะถูกอกถูกใจนะคะ022807127นะคะอยู่กับพี่รอนนี่ค่ะแล้วก็ SMS ของเรา4689990นะมาทักทายกันได้เลยค่ะสวัสดีพี่ขนองด้วยนะคะแล้วก็มีคุณผู้ฟังทางหลังไมค์นะคะที่โทรมาทักทายกันไว้ด้วยนะคะนิสเน่พี่นวพลมาแล้วอุ๋งอิ๋งใช่ไหมเอ่ยแล้วก็มีน้องพลอยบางกอกใหญ่ด้วยนะคะอ่ะไปต่อกันที่อันดับที่9ของเราเลย
1: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยอันดับ9

0: บู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวัน
1: ช่วงนี้นะคุณผู้ฟังอากาศเนี่ยนะคะเดี๋ยวฝนก็ตกเดี๋ยวแดดก็ออกนะคะบางทีมันก็มีอาการคันยุบนะด้วยเสื้อผ้าที่มันเปียกชื้นนะคะซึ่งก็นี่แหละค่ะสาเหตุหลักของอาการคันกันเลยทีเดียวนะสบู่ไมด้าค่ะตัวช่วยลดอาการคันกวนใจนะมีส่วนผสมของซันเฟอร์ 2.5% นะที่มีคุณสมบัติลดการสะสมของแบคทีเรียและเชื้อราค่ะที่เป็นสาเหตุของอาการคันระคายเคืองผิวหนังนะคะใช้ได้ทุกวันทั้งผิวหน้าและผิวกายผิวไม่แห้งด้วยเพราะมีน้ำมันมะพร้าวช่วยให้ผิวชุ่มชื้นใช้แล้วอาการคันลดลงแน่นอนนะคะหาซื้อได้ไม่ว่าจะเป็นร้านขายยาชั้นนำทั่วไปค่ะช่องทางออนไลน์ Shopee TikTok นะคะแค่พิมพ์คำว่า Best Health นะคะรีบไปหาซื้อกันได้เลยกับสบู่ไมด้าตัวช่วยลดอาการคันค่ะตอนนี้นะคะหลังไมค์ของเรากับพี่รันนี่ก็มีคุณผู้ฟังนะโทรมาลงทะเบียนลูกทุ่งฮอลิเดย์เพิ่มเติมนะคะทาง022807127นะคะ13ธันวาคมนี้จะได้ไปเที่ยวฟรีกันแล้ว
0: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยอันดับ8
1: สาวโคราชมาเลยจ้าใบเฟิร์นสุธิยานะคะสาวโคราชคนสวยกับสาวโคราชขาดรักนะคะอยู่ในชาร์ตเรามา3สัปดาห์แล้ว

ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยอันดับ7

0: อดผาแดงนะคะงานใหม่ล่าสุดที่เข้ามาอยู่ในชาร์ต10อันดับเพลงดังของเราอันดับ7โอ้โหแต่ละคนบอกเลยว่าเสียงนี่คือสุดยอดทั้งนั้นเลยแต่ละเพลงนี่ดังเพราะฮิต 100% หลังจากที่แนะนำให้ฟังกันในช่วงของลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอนะคะก็เข้ามาอยู่ในชาร์ต10อันดับเพลงดังที่คุณผู้ฟังขอกันเข้ามาตลอดทั้งสัปดาห์แล้วก็ดีเจจัดให้ฟังด้วยนะคะสนุกสนานกันต่อยาวๆไปนะกิจกรรมเพื่อพี่น้องชาวโรงงานกับฉันธนาช่าช่านะคะวันศุกร์ที่25กันยายนนี้ค่ะที่บริษัทสวารอฟสกี้แมนูแฟคเจอริงประเทศไทยจำกัดนะคะพนักงานกว่า 4,000 คนเลยทีเดียวค่ะม่วนมันฟินแน่นอนนะคะกับศิลปินสุดฮอตนะคะคุณผู้ฟังผู้สนับสนุนใจดีของเราด้วยนะคะที่มีของไปแจกมากมายเลยทีเดียวนะคะมีเงินรางวัลไปแจกกันแบบไม่อั้นด้วยค่ะขอบคุณดีคอเจนเครมิลเครื่องดื่ม OT สบู่ศูนย์ไพรอิงออนคุกกี้ฟันโอเซรั่มวิสซีจาก Royal Beauty ยืน1ดูแลผมสวยต้องแคร์บิวเคราตินห้าม้าโอสดผู้จำหน่ายยาสมุนไพรน้ำปลาแท้ตราคนแบกกุ้งล็อกผิวให้ดูอ่อนเยาว์ต้องแจ๊บส์ครีมซองค่ะน้ำจิ้มแจ่วตราเจ้เล็กยาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อมนะคะฉันธนาช่าช่าสนุกสนานทุกครั้งเลยนะคะทำให้คนที่แบบว่าอยู่ทั้งบ้านดูคลิปนะดูคลิปกิจกรรมสนทนาตามนี้ก็ยิ้มตามกันไปด้วยเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวเราจะไปกันที่อันดับที่6นะคะคุณผู้ฟังกับ10อันดับเพลงดังระหว่างนี้นะใครที่อยากจะลงทะเบียนนะคะก็โทรมาได้ทาง022807127นะลงทะเบียนเที่ยวฟรีกับลูกทุ่งฮอลิเดย์ยาดมตราป้อยเซียน13ธันวาคมนี้ที่อยุธยาแล้วก็ลพบุรีค่ะส่วนใครที่ลงทะเบียนไว้แล้วเนี่ยโทรมาแค่ครั้งเดียวแล้วก็แวะไปที่แฟนเพจไปพิมพ์คำว่ายาดมตราป้อยเซียนที่แฟนเพจลูกทุ่งรักไทย90 1ครั้งนะคะก็มีสิทธิ์ลุ้นแล้วรอรับสายจากพี่รอนนี่ได้เลยนะคะช่วงหน้าเดี๋ยวจะกลับมาพร้อมกับผู้โชคดีคนแรกของเราจ้าย
1: ืน1ดูแลผมสวยต้องแคร์บิวเคราติน10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยอันดับ6

0: เป็นช่วงปีที่ฮอตฮิตมากๆสำหรับไอ้แมนพิสิทธิ์พงษ์หลังจากที่ปลายฟ้าทะลุ100 ล้านวิวกันไปงานแน่นทุกวันจริงๆวันละหลายๆงานนะคะแล้วก็ล่าสุดเพลงนี้ก็ยังอยู่ในชาร์ตของเราอันดับที่6บุญผลาบ่อฮอดนะคะเสียงดีมากๆเลยค่ะคุณผู้ฟังงามวงวานคลึ้มๆนะคะคุณปุ้ยส่งข่าวมานะคะพร้อมไหมคะคุณผู้ฟังลูกทุ่งฮอลิเดย์จาก90ลูกทุ่งรักไทยแล้วก็ยาดมตราโปยเซียนชวนคุณไปเที่ยวกันนะคะ13ธันวาคมนี้ไปลงทะเบียนไว้รอรับสายได้เลยนะคะเราจะมาเปิดแผ่นป้ายหาผู้โชคดี1ท่านกันนะคะ วันนี้จะได้ผู้โชคดีกี่คนเนาะนะคะแหมคนแรกนี่มาเนี่ยออยก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะคุณผู้ฟังมือสั่นเหมือนกันนะเนี่ย
1: ลูกทุ่งฮอลิเดย์ทริปเปิดประตูประวัติศาสตร์ตามรอยศิลป์แห่งสยามกับยาดมตราโป๊ยเซียน
2: ลุ้นไปเที่ยวฟรีด้วยกันนะคะ
0: เย้มาลุ้นกันดีกว่านะคะลงทะเบียนแล้วเรียบร้อยทาง022807127นะคะแล้วก็ที่แฟนเพจลูกทุ่งรักไทย90ก็แวะเข้าไปกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมพิมพ์คำว่ายาดมตราโป๊ยเซียนนะคะแล้วก็ตอนนี้ผู้โชคดีสายแรกก็อยู่กับดีเจออยแล้วสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: อุ้ยเสียงคุ้นๆเหมือนคนเคยรู้จักนะคะชื่ออะไรนามสกุลอะไรคะ
3: ชมัยพรผสมงามค่ะ
0: อุ้ยคุณพี่ชมัยพรผสมงามนั่นเองยินดีด้วยเข้ามาหน้าใหม่ที่90เรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมจะไปเที่ยวกับเรา13ธันวาคมนี่ 100% เลยใช่ไหมคะ
3: พร้อมค่ะ
0: ค่ะ
3: โชคดีไหม
0: จะโชคดีไหมมันจะมี2แผ่นป้ายให้เลือกก็คือแผ่นป้ายที่1กับแผ่นป้ายที่2อยู่ที่พี่เลยล่ะค่ะว่าจะเลือกได้เจอคำต้องเจอคำว่าลูกทุ่งฮอลิเดย์เที่ยวด้วยใจสไตล์เดียวกันต้องเจอคำนี้นะพี่นะนะต้องให้เจอนะพี่นะพร้อมไหมพร้อมไหมเลือกแผ่นป้ายไหนดีแผ่นป้ายไหนดี1หรือ2แผ่นป้ายไหนดีคะ
3: เร
0: ็วตื่นเต้นเหมือนกันฮะแผ่นป้ายที่1ใช่ไหม
3: จ้ะ
0: ทางนี้ก็ตื่นเต้นนี่ใจเต้นตุบๆๆนะอีกหน่อยต้องแบบไปขอยาดมจากพี่รอนนี่ของเราเห็นพี่รอนนี่ใช้ยาดมอยู่นะคะตอนนี้เหมือนจะเป็นลมเหมือนกันนะคะอ้าวไปลุ้นกัน
3: เล
0: ือกแผ่นป้ายที่1ลองไปเปิดแผ่นป้ายที่1กันค่ะทุกคน
2: ลูกทุ่งฮอลิเดย์แผ่นป้ายที่1
0: เจอไหม
4: ลูกทุ่งฮอลิเดย์เที่ยวด้วยใจสายเดียวกัน
2: ยินดีด้วยค่ะไปเที่ยวด้วยกัน13ธันวาคมนี้ฟรีตลอดทริปค่ะ
0: เย้ได้ไปแล้วนะคะได้เจอแผ่นป้ายคำว่าลูกทุ่งฮอลิเดย์นะคะก็ได้ไปเที่ยวฟรีโอเคค่ะแล้วเดี๋ยวจะมีค่ะมีน้องค
3: ่ะ
0: จะมีน้องๆทีมงานโทรไปนัดหมายกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ
3: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
3: สว
0: ั
3: สดีค่ะ
0: พี่ชมัยพรผสมงามเป็นคนแรกแล้วนะคะที่ได้ไปเที่ยวกับเราฟรีตลอดทริปนะยาดมตราโป๊ยเซียนใจดีมากๆเลยนะคะเดี๋ยวท่านต่อไปรอเลยค่ะรอรับสายจากพี่รอนนี่นะ
1: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยอันดับ5
0: 4ตุลาคมนี้ได้เจอสาวสวยคนนี้แน่นอนปลายกนกพรค่ะบอกคืนแล้วเนาะไปเจอแฟนๆครั้งแรกด้วยนะคะที่ลูกทุ่งสแควร์สเตเดียมวัน11โมงเรามีนัดกันนะคะกับสุดยอดคอนเสิร์ตลูกทุ่งที่ทุกคนรอคอย

0: าร์ทโชว์โดย DJ ออย
1: เงิน50บาทเลือกได้ว่าจะ F หรือจะออมแต่ถ้าเลือกออมตอนนี้อาจได้เงินล้านสลากทกส.ชุดดิจิทัล Plus เริ่มแค่50บาทลุ้นสูงสุด3ล้านได้ถึง12งวดเงินต้นไม่หายพร้อมรับดอกเบี้ย 0.02% ต่อปีสลากทกส.ชุดดิจิทัล Plus ออมง่ายๆผ่านแอป BAAC Mobile เท่านั้นตั้งแต่17กันยายน2569เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ลุยเพื่อครอบครัวคน OTลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์1กาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่10บาท
3: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนจะว่าเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัทชิเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: ลุยเพื่อครอบครัวคน OT ลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์1กาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่10
4: ยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซ

0: พิมพ์เสนน้ำตราโปยเซียน
1: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
2: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจจิ้วเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยาสามชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอตบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกลิ่นไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
4: ดียังไงหรอ
3: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าทาให้ลอง
5: ครีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟเท็ดใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยอันดับ4

0: คทาวุฒินะคะคุณผู้ฟังอ่านเกมไม่ขาดค่ะยูนิชาร์ดของเราอันดับที่4ยินดีด้วยนะคะออนชาร์ดมา5สัปดาห์แล้วแล้วเดี๋ยวเพลงนี้นะคะไปฟังกันสดๆต่อได้เลยคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์เพชรคทาวุฒินะโอ้โหเสียงดีมากคุณผู้ฟังรับรองว่าสเตเดียมวันนี่คือกลมกล่อมแน่นอนนะคะเจอลูกคอของเพชรคทาวุฒิเข้าไปนะก็ไปเชียร์กันแน่นๆได้เลยศิลปินเพียบเต็มเวทีมีลุ้นทองคำทุกชั่วโมงด้วยเหลือเวลาอีกไม่กี่วันแล้วนะคุณผู้ฟังเราก็จะได้เจอกันในคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร
1: ์ลูกทุ่งฮอลิเดย์ทริปเปิดประตูประวัติศาสตร์ตามรอยศิลป์แห่งสยามกับยาดมตราโป๊ยเซียน
2: ลุ้นไปเที่ยวฟรีด้วยกันนะคะ
0: มาแล้วนะคะผู้โชคดีท่านที่2ของเราหลังจากที่ลงทะเบียนมาทาง022807127นะใครที่อยากลงทะเบียนก็โทรมาได้เลยนะคะคุณผู้ฟังใครที่แวะเข้าไปแฟนเพจของเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันได้ลงทะเบียนแล้วก็เข้าไปพิมพ์คําว่ายาดมตราโป๊ยเซียนเป็นครั้งที่เป็นครั้งแรกครั้งเดียวก็พอนะที่แฟนเพจของเราด้วยทําตามกติกาเรียบร้อยก็รอรับสายแบบนี้ละค่ะทุกวันเสาร์ในช่วงดีเจอ้อยนะคะตอนนี้ผู้โชคดีท่านที่2ก็อยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะคุณสสิวิมล
3: สวัสดีจ้าน้องออย
0: ค่ะคุณพี่สสิวิมลนี่ฟัง90ของเรามานานแค่ไหนแล้วคะพี่
3: ตั้งแต่ปี2014แล้วค่ะ
0: 2014นี่ตั้งแต่ปีแรกเลยถือว่าแน่นเหนียวมากเลยใช่ไหมคะ
3: ใช่ค
0: ่
3: ะ
0: นะแน่นเหนียวแต่หนังเราไม่เหนียวใช่ไหมคะ
3: ไม่เหนียวค่ะ
0: โอเคเราจะไปเที่ยวกัน13ธันวาคมพร้อมไหมคะลพบุรีอยุธยา
3: พร้อมค่ะ
0: พร้อมค่ะนะมี2แผ่นป้ายให้เลือกแผ่นป้ายที่1กับแผ่นป้ายที่2เลือกแผ่นป้ายไหนดีคะ
3: พี่ปอนขอให้เป็นน้องออยเลือกได้ไหม
0: ไม่ได้ค่ะต้องเป็นคุณพี่เลือกสิคะคือหนูได้ไปอยู่แล้วหนูจะเลือกอีกทำไม
3: นั้นก็เอาอันดับ1แล้วกัน
0: อันดับ1เอาแผ่นป้ายที
3: ่อันดับ1ไป
0: แผ่นป้ายที่1ไปเลยใช่มั้ยคะโอเคค่ะ
3: อ
0: ่
3: ะ
0: ร้องไห้มั้ยร้องไห้มั้ย
3: ร้องไห้สิ
0: ลงไปดิ้นกับพื้นด้วยนะ
3: โอเค
0: งั้นเดี๋ยวเราไปลุ้นกันค่ะว่าลูกทุ่งฮอลิเดย์ป้อยเสียนแผ่นป้ายที่1จะเป็นคำว่าลูกทุ่งฮอลิเดย์หรือเปล่านะคะลุ้นค่ะ
2: ลูกทุ่งฮอลิเดย์แผ่นป้ายที่1
0: เจอมั้ยลูกทุ่งฮอลิเดย์มั้ย
4: ลูกทุ่งฮอลิเดย์เสียงในใจสายเดียวกันเ
2: ฮ้ยินดีด้วยค่ะไปเที่ยวด้วยกัน13ธันวาคมนี้ฟรีตลอดทริปค่ะ
0: เย้ดีใจด้วยนะคะ
3: ได้ไปแล้ว
0: ค่ะนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกัน13ธันวาก็ฟิตร่างกายให้พร้อมนะคะเพราะว่าเราจะมีการเดินกันเยอะนิดนึงนะคะไปถ่ายรูปไปเดินเที่ยวกันที่พิพิธภัณฑ์วังนารายด้วยนะคะสวยงามมากๆด้วยโอเคขอบคุณมากที่มาร่วมสนุกกันอย่าลืมไปชวนเพื่อนๆมาร่วมสนุกกันอีกนะคะ
3: ได้ค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะแล้วเจอกันนะคะ
3: ค
0: ่ะท่านที่3นะเดี๋ยวน่าจะต้องเป็นชั่วโมงหน้าแล้วค่ะคุณผู้ฟังโอ้ยยังมีอีกนะมีให้ลุ้นกันอีกคนที่3ชั่วโมงหน้ารอรับสายนะ
5: พ่อๆเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
6: ได้จ้า
7: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
2: วิ่งเวียนศีรษะคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรหอมเย็นอยากหอมสมุนไพรต้องคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมยาดมหลอดขาวฝาเขียวยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมผลิตจากสมุนไพรสมุนไพรจริงจริงจริงหาซื้อได้ตามร้านขายยาและร้านค้าทั่วประเทศ
5: พ่อๆเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
6: ได้จ้า
7: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
8: จังนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
9: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
8: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอ่ะ
9: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละบอกว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะจนเท้าแตกลายบ้างล่ะ
8: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
10: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
11: เพื่อส่วนโลกอุดรพร้อมแล้วเด้อ
6: ครั้งแรกของโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพบกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานีเอ็กซ์โป2026จัดโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีและทีเซ
10: ็ตแผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลผุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเตร็กซ์ครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
11: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
12: ทำไมช่วงนี้ผมเธอดูสวยขึ้นน่ะไปทำอะไรมาหรอ
13: ไม่ได้ทำอะไรเลยแค่ใส่ใจดูแลผมมากขึ้นแล้วก็ใช้แคร์บิวชุดเคราตินมีตั้งแต่แชมพูทรีทเมนต์ลิฟออนเซรั่มและซิลกี้ชุดเดียวเอาอยู
12: ่อะไรนะแคร์บิวชุดเคราติน
13: ใช่แล้วผมสวยไม่ยากแค่ใช้แคร์บิวชุดเคราติน
12: งั้นฉันต้องลองบ้างแล้วล่ะ
1: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์บิวเคราติน10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยอันดับ3

0: ทองคำแท่งผ่านฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15โค้งสุดท้ายส่งด่วนหมดเขต30กันยายนนี
1: ้ส่งด่วนนะคุณผู้ฟังสิ้นเดือนนี้จะหมดเขตแล้วค่ะกับหานฟ้าแจกโชคทั่วไทยนะคะปีที่15แล้วค่ะคุณผู้ฟังไม่ยากเลยนะเพียงแค่ตัดฟ้ากล่องยาจุกันยุงตราหานฟ้านะคะจะเป็นแบบสีม่วงนะคะสีเขียวหรือว่าเป็นกล่องดำก็ได้นะคะตัดฝากล่องออกมาเขียนชื่อนามสกุลนะคะที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ของคุณให้ชัดเจนนะคะแล้วส่งมาได้เลยตู้ปน4นะคะปนฟสายไหมกรุงเทพ10224ค่ะเพียงเท่านี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นแล้วปีนี้เนี่ยเขาแจกกันเป็นทองคำแท่งหนัก1บาทนะคะแล้วก็ยังมีสร้อยคอทองคำ25สตางค์อีก5รางวัลนะคะใครเอ่ยจะเป็นผู้โชคดีมีสอบถามเข้ามาด้วยว่าถ้าจะไม่เขียนเนี่ยมันส่งเยอะมากเลยจะพิมพ์แล้วแปะได้ไหมได้หมดเลยค่ะคุณผู้ฟังพิมพ์ก็ได้เพราะว่าถ้าเกิดส่งแบบบางที50ชิ้น100ชิ้นมานั่งเขียนอาจจะมีนิ้วล็อกได้นะคะพิมพ์มาแล้วก็แปะให้แน่นได้เลยแล้วส่งมานะคะคุณผู้ฟังเหลือเวลาอีกค่ะ11วันสุดท้ายแล้วทองคำแท่งอาจเป็นของคุณนะคะออยก็ขอเอาใจช่วยทุกคนเลยค่ะตอนนี้กดถ่ายทอดสดอยู่นะคะแฟนเพจของเราลูกทุ่งรักไทย90แฟนๆแวะเข้ามาพูดคุยกันได้เลยค่ะ
0: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยอันดับ3
1: ลีโออาทิตย์นะคะกับลูกทุ่งโบราณค่ะยินดีด้วยกับน้องลีโอนะคะอยู่ในชาร์ต4สัปดาห์แล้วขึ้นจากอันดับ4นะคะถือว่าเป็นเพลงขาขึ้นนะคะที่แฟนๆชื่น

0: หวานนะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเนี่ยเรากลับมาพร้อมกับเพลงในชาร์ตอันดับ2และอันดับ1ค่ะคุยกับแฟนๆทาง Facebook Live อยู่นะชวนแฟนๆทาง Live ด้วยแล้วก็แฟนๆที่ฟังวิทยุอยู่ด้วยอย่าลืมนะมัวแต่ฟัง90เพลินเวลาผ่านไปไวห่านฟ้าหมดเขตซะอย่างนั้นไม่ได้นะคะรีบส่งเลยวันนี้วันหยุดรีบแวะร้านสะดวกซื้อใกล้ๆบ้านได้เลยค่ะตัดฟ้ากล่องแล้วส่งตัวยาจุกันยุงตราห่านฟ้าเนี่ยเก็บไว้ใช้หรือว่าบางคนจะนำไปทำบุญไปบริจาคให้พี่ๆรปภ.ที่ป้อมรปภ.ก็ได้ทั้งนั้นเลยนะคะแต่ฝากล่องให้ใครไม่ได้เพราะว่าทองคำแท่งนะคะราคาก็พุ่งค่ะทุกคนเดี๋ยวชั่วโมงหน้านี่ก็จะมีโทรหาผู้โชคดีอีกนะคะกลับมาพร้อมกับ10อันดับเพลงดังอีก2อันดับแล้วก็ผู้โชคดีที่ลงทะเบียนไว้ลูกทุ่งฮอลิเดย์เที่ยวด้วยใจสไตล์เดียวกันนะทริปส่งท้ายปีกันแล้วด้วยนะคะทักทายคุณพี่ดวงแก้วนะคะคุณชาตรีคุณพี่สุนันท์คุณพี่คณองคุณเยสง่าคุณสมนึกนะคะแล้วก็มีคุณยศพงศ์บอกว่าอยู่อิสราเอลนะคะบางแคแดดเปรี้ยงเลยนะคะทักทายคุณพี่มาลัยทิพย์ด้วยนะคะพี่นาท่าข้ามด้วยอ่ะตอนนี้ฟังข่าวต้นชั่วโมงกันจะมีอะไรอัปเดตกันบ้างตอนบ่ายสองแล้วล่ะจ้า
1: เก้าสิบลูกทุ่งรักไทยเสนอข่าวจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวกองทัพบก

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมแม่เสียวฟันอะ
2: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
3: เสียวฟัน

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาก
3: ไม่จริง
2: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
3: ไม่จริง
2: แล้วอะไรจริงอ่ะ
4: BQuick ผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
2: เส้นละ 1,990 บาท
4: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
2: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่ BQuick จริง
4: ๆสอบถามโทร1153
5: เติมที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
6: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกลีนไบโอท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
7: ตำรวจทางหลวงชุมพรได้ข้อมูลว่าจะมีขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากจังหวัดกาญจนบุรีลงพื้นที่ภาคใต้ปลายทางจังหวัดสุราษฎร์ธานีจึงวางกำลังเฝ้าสังเกตเส้นทางต่อมาพบรถฟอร์จูเนอร์สีขาวขับนำหน้าและมีกระบะสีดำขับตามหลังห่างกันประมาณ2กิโลเมตรรถทั้ง2คันรักษาระยะห่างลักษณะคล้ายรถนำทางและรถลำเลียงเจ้าหน้าที่จึงติดตามตรวจสอบเมื่อส่งสัญญาณให้กระบะหยุดคนขับกลับเร่งเครื่องหลบหนีตำรวจทางหลวงจึงใช้รถวิทยุ4คันเข้าสกัดตามเส้นทางพร้อมตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดโดยติดตามเป็นระยะทางกว่า100กิโลเมตรกระทั่งคนขับกระบะพบจุดสกัดด้านหน้าพื้นที่จังหวัดชุมพรจึงพยายามกลับรถหนีแต่เสียหลักเฉียวชนรถบรรทุกที่สวนมาทำให้รถไปต่อไม่ได้เจ้าหน้าที่เข้าควบคุมชายอายุ28ปีซึ่งเป็นคนขับและตรวจพบกระสอบ3ใบอยู่บริเวณหลังเบาะคนขับภายในบรรจุยาบ้ารวม 612,000 เม็ดจากการสอบสวนทราบว่ารถฟอร์จูเนอร์ที่ขับนำทำหน้าที่สำรวจเส้นทางและแจ้งตำแหน่งด่านตรวจให้รถขนยาทราบภายในรถพบชายอายุ43ปีและชายอายุ28ปีโดยหนึ่งในนั้นเป็นอดีตตำรวจที่ถูกออกจากราชการเนื่องจากมีพฤติกรรมยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดผู้ต้องหาทั้ง3คนรับสารภาพว่าร่วมกันลำเลียงยาเสพติดได้รับค่าจ้างเที่ยวละ 20,000 บาทและยอมรับว่าครั้งนี้ทำเป็นครั้งที่2จึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายปิดท้ายที่กรมการปกครองชี้แจงมาตรการควบคุมอาวุธปืนย้ำการระงับออกใบอนุญาตซื้อปืนป.3และใบอนุญาตพกปืนป.12เป็นมาตรการชั่วคราวขณะที่การจำกัดอายุใบอนุญาตป.4ยังเป็นเพียงข้อเสนอคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
8: กรมการปกครองชี้แจงเรื่องการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืนตามที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการร่างพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืนปี2490พร้อมมอบหมายให้กรมการปกครองนำหลักการร่างของกฎหมายไปเปิดรับฟังความคิดเห็นอย่างรอบด้านนั้นมีประเด็นสำคัญที่ประชาชนให้ความสนใจอย่างเช่นการห้ามออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนแบบป.3เป็นเพียงมาตรการชั่วคราวเพื่อควบคุมการซื้อและครอบครองอาวุธปืนในเบื้องต้นระหว่างการแก้ไขกฎหมายสำหรับกรณีที่มีเหตุผลและความจำเป็นในการขอรับใบอนุญาตเช่นกรณีที่กฎหมายบัญญัติให้ต้องดำเนินการเช่นการรับอาวุธปืนมรดกหรือกรณีขาดคุณสมบัติรวมถึงการขอซื้ออาวุธปืนเพื่อการแข่งขันการห้ามออกใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัวหรือแบบป.12เป็นเพียงมาตรการชั่วคราวโดยมีผลบังคับใช้1ปีระหว่างวันที่20กุมภาพันธ์69ถึง19กุมภาพันธ์70การจำกัดอายุใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนหรือแบบป.4เป็นเพียงข้อเสนอเพื่อทบทวนการกำหนดอายุใบอนุญาตให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้นทั้งนี้ปัจจุบันกรมการปกครองอยู่ระหว่างการเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชกำหนดดังกล่าวจึงขอเชิญชวนประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านระบบกลางทางกฎหมายที่เว็บไซต์ www.law.go.th ระหว่างวันที่18กันยายนถึงวันที่17ตุลาคมนี้ยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
9: ฟ้ามืดดับแสงเศร้าโศกสันทั่วราชทุกจาบันร่ำให้พระองค์พาพระมิ่งขวัญลาไกลสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
7: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นสรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
10: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์
3: FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
10: รวยรวยรวยอยากเป็นเศรษฐีส่งฝากล่องยาจุดกันยุงตราหารฟ้าทองคำแท่งหนัก1บาทอาจเป็นของคุณส่งก่อน30กันยายนนี
3: ้แชทชาร์จโชว์โดย DJ ออชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
10: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยอันดับ2
11: ยินดีด้วยนะคะกับพระเอกใหญ่ค่ะไม้ไทยหัวใจสินนะคะกับฝันพ่อเป็นนิวเวอร์ชันของไม้ไทยนะคะที่ร้องเพลงอะไรก็โดนใจสวัสดีคุณเอเป็ดซิ่งด้วยนะคะคุณก้าวกำแพงเพชรค่ะพี่น้อยภาษีเจริญคุณยายสง่ายมราชด้วยนะ

ครีมโทนาฟรักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อรา10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยอันดับ1

0: ้วยนะคะกับอันดับที่1ของเรา10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยนะคะกับหัวอกพ่อห้างขอกันมาเยอะจริงๆค่ะไม่ว่าจะเป็นทางหลังไมค์ทาง SMS นะคะจะต้องถามว่าคนที่ไม่ได้เป็นพ่อห้างนิดนึง
1: สวัสดีค่ะพี่ตั้ม
2: สวัสดีคร
1: ับ อันนี้ไม่ใช่พ่อห้างใช่ไหมคะ
2: ไม่มีโอกาสเลย
1: ไม่มีโอกาสได้เป็นพ่อห้างกับเขาม
2: ีแต่นายห้างของเราเป็นนายห้างอ
1: ยากจะเป็นนายห้างเหรอคะพี
2: ่ค่ายออกค่ายออกค่าย
1: พี่ต้องลงทุนแล้วล่ะถ้าพี่อยากจะเป็นนายห้างนะคะ
2: ไม่ใช่ค่ายเพลงนะค่ายมวย
1: ค่ายอะไรคะค่ายมวยนะคะตอนนี้กำลังฟิตหุ่นกันอยู่นะคะนะคะ10อันดับเพลงดังนี่คืออันดับ1หัวอกพ่อห้างเดี๋ยวไปฟังสดๆ4ตุลาคมนี้ด้วยที่คอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ของเราบอกเลยว่าตื่นเต้นมากๆนะคะทุกคนพี่ตั้มตื่นเต้นไหมคะ
2: ตื่นเต้นสุดๆเลยและที่สำคัญนะรู้สึกว่าแฟนๆรายการของเราเนี่ยน
1: ะ
2: คอนเฟิร์มมาเยอะเลย
1: ว่า
2: จากที่ไปโพสต์ใน Facebook มากิจกรรมของเราที่บอกว่ามีการแบบแชร์ๆกันไปใช่ไหมมีหลายคนเจอกันคือนะพร้อมๆแบบเนี้ย
1: พร้อมที่จะไปเจอกันถูกไหมคะมีระเบียบวาทศิลป์นี่กว่า60ปีแล้วแต่ว่าตั้งแต่สมัยพี่ตั้มยังไม่เกิดอ่ะระเบียบวาทศิลป์ก็เกิดแล้วถูกไหม
2: พี่จะบอกให้แต่ก่อนนี้เคยไปอยู่หน้าห้างนะ
1: จริงป่ะพี่ไปดูระเบียบเหรอคะหรือไปดูอะไรไปดูแบบว่าวงหมอลำเสียงอีสานอย่างเงี้ยเนาะระเบียบวาทศิลป์ที่แบบอยู่กันมานานๆมากๆแล้วก็โอกาสที่แบบวงหมอลำจะเข้ามาในกรุงเทพนะพี่ตั้มบอกเลยว่ามันยากมากนะยิ่งแบบหาสถานที่ความยากก็ยากขึ้นเรื่อยๆ
2: ใช่
1: นะคะแล้วก็เนี่ยครั้งเนี้ย
2: สองวงหมอลำเลยอ่ะใหญ่ด้วย
1: นี่ระเบียบวาทศิลป์แล้วก็ศิลปินภูไทยอ้อยอยากจะบอกว่าอาจจะเป็นครั้งเดียวเลยก็ได
2: ้
1: ที่2วงเนี้ยจะได้มาพร้อมกันที่ลูกทุ่งสแควร
2: ์และที่สำคัญคือมาที่นี่นะแฟนๆเนี่ยที่เป็น FC ของคุณพ่อเอ๊ะอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นคุณพ่อวีนะมาถ่ายรูปคู่กันได้เลยในเวทีของเรา1เดียว
1: นี่เราจะมี3คนนะคะงานนี้นะคะที่เป็นระดับพ่อนะคะ
2: ม
1: ีพ่อเอ๊ะพ่อวีแล้วมี
2: พ่อช้าง
1: แค่ทำไมรู้เออพ่อตั้มไม่เกี่ยวใช่
2: ไ
1: ห
2: ม
1: วัยยังไม่ถึง
2: ใช่วัยทีนอยู
1: ่วัยทีนอยู่นะคะยังไม่ถึงนะคะก็จะมีพ่อเอพ่อวีพ่อช้างนะคะก็มาถ่ายรูปด้วยกันได้นี่
2: เรียกว่ามันไม่ใช่เรื่องง่าย
1: ๆอ่ะ
2: ที่ทำให้3คนนี้ได้มาอยู่ในซีนเดียวกันก
1: ับ
2: เวทีของเรานะครับฟรีคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์จะวันไหนนะออย
1: วันที่4ตุลาคมพี่ตั้มอย่าไปผิดนะอย่าไป4อื่นนะ
2: 4ตุลาคมที่ไหนที่ไหนที่ไหน
1: ที่สเตเดียมวันจ้า
2: โอ้โหเป๊ะ
1: ขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีด้วยนะคะคุณผู้ฟังไปลุ้นทองคำแจกกันทุกชั่วโมงด้วยนะคะผู้สนับสนุนใจดีของเราชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นค่ะยาสมุนไพรตราเชอร์เอมนะคะยาสตรีเบลโลชนิดน้ำเครื่องดื่ม OT ทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอค่ะไทยวัสดุน้ำจิ้มแจ่วตราเจ๊เล็กยาจุกันยุงตราหันฟ้ายืนหนึ่งดูปิดผมขาวต้องแคบิลค่ะน้ำมันงาดำรำข้าวสุภาพโอสถนะคะยาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อมแล้วเจอกันค่ะทุกคน
3: ปรากฏการหมอลำสถานกรุงพร้อมทัพศิลปินสุดฮิตเต็มเวทีลูกทุ่งสแควร์พบกันวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้ที่สเตเดียมวันบรรทัดทอง11โมงเป็นต้นไปลูกทุ่งฮอลิเดย์ทริปเปิดประตูประวัติศาสตร์ตามรอยศิลป์แห่งสยามกับยาดมตราโป๊ยเซียน
4: ลุ้นไปเที่ยวฟรีด้วยกันนะคะ
1: และตอนนี้นะคะก็มีอีกหนึ่งท่านอยู่ในสายแล้วเป็นผู้โชคดีลงทะเบียนเรียบร้อยทางหลังใหม่แล้วก็ที่แฟนเพจของเราคุณวันวิสาสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
1: อุ้ยเสียงหวานใสมากๆเลยนะคะพี่วันวิสาทำงานเกี่ยวกับอะไรแล้วฟัง90มานานหรือยังคะ
5: ฟัง90ประมาณ9ปีแล้วค่ะ
1: อุ้ย9ปีเลยนะคะทำงานเกี่ยวกับอะไรคะ
5: ทำงานเป็นพนักงานบริษัทค่ะ
1: อ๋อวันนี้ได้หยุดสิคะพี่
5: ไม่ได้หยุดค่ะ
1: เอ้าวันนี้ไม่ได้หยุดด้วยโอเคนะคะอ่ะพร้อมไปเที่ยวด้วยกันไหมคะ13ธันวาคม
5: พร้อมค่ะ
1: พร้อมค่ะนะคะมีแผ่นป้ายอยู่2แผ่นป้ายต้องเลือกให้ถูกนะคะว่าแผ่นป้ายไหนจะมีคำว่าลูกทุ่งฮอลิเดย์ค่ะแผ่นป้ายไหนดี1กับ2
5: 1ค่ะ
1: เลือกแผ่นป้ายที่1นะคะโอเคไปลุ้นกันค่ะทุกคนว่าแผ่นป้ายที่1จะเจอคำว่าลูกทุ่งฮอลิเดย์ไหมลุ้นค่ะ
4: ลูกทุ่งฮอลิเดย์แผ่นป้ายที่1
1: ลุ้นค่ะ
4: เสียใจด้วยนะคะรอลุ้นวันเสาร์หน้านะ
1: พี่วันวิสาขาไม่เจอนะคะแผ่นป้ายที่1ไม่มีคำว่าลูกทุ่งฮอลิเดย์นะโอ้ยเดี๋ยวรอลุ้นเสาร์หน้าได้นะคะ
5: โอเคขอบคุณค่ะ
1: โอเคค่ะสวัสดีค่ะพลาดไปแล้ว1นะคะคุณผู้ฟังแต่ไม่เป็นไรยังมีโอกาสอีกนะคะใครที่อยากจะไปเที่ยวด้วยกันแบบนี้ก็โทรมาลงทะเบียนได้มาเปิดแผ่นป้ายหน้าใหม่เลือกได้ถูกต้องก็ได้ไปเที่ยวฟรีตลอดทริปเลยกับยาดมตราโป้ยเซียนค่ะ
3: ทรีทเมนต์บำรุงผมกรีนไบโอท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: ช่วงหน้านะคะเราจะแวะไปพูดคุยกันนะคะกับศิลปินจากค่าย 2O ค่ะ OA นะคะรวมถึงฝนศิลาลัตด้วยมีเพลงใหม่ล่าสุดมาฝากแฟนๆเดี๋ยวไปคุยกันนะคะและนี่คือเพลงของ OA 2O ค่ะโดรา

0: ชาชาโชววันนี้ค่ะคุณผู้ฟังที่90ลูกทุ่งรักไทยของเรานี่ก็จะชื่นมื่นเป็นพิเศษเลยทีเดียวนะเพราะว่าได้ต้อนรับ2ศิลปินนะคะที่มีผลงานเพลงเพราะๆนะคะแล้วก็มาทักทายแฟนๆชาว90ลูกทุ่งรักไทยก่อนอื่นนะคะเพลงแรกที่เราได้ฟังกันไปชื่อเพลงก็คือ
1: โดราเอมอนสร้อยแหน่ครับ
0: สร้อยแหน่ตอนนี้ได้สร้อยหรือยังคะ
1: ก็สร้อยเรื่อย
0: ๆค่ะทักทายรายงานตัวกับแฟนๆได้เลยค่ะ
1: สวัสดีครับโอเอทูออนะครับ
0: ครับผมเสียงหล่อมากเลยนะคะเนี่ย
2: สวัสดีค่ะฝนศิลารัตน์ทูออค่ะ
0: นี่นะคะทั้งสองคนมาจากค่ายเพลง ทูออมิวสิกนะคะซึ่งเจ้าของค่ายก็คือพี่โอเอนั่นเองนะคะเป็นยังไงบ้างคะพี่โอเอทำไมถึงมาทำค่ายเพลงจริงจังขนาดไหนคะพี
1: ่เริ่มต้นเลยอ่ะไปเจอน้องที่เขามีความสามารถในการร้องเพลงแล้วเขามาใช้บริการที่สตูดิโ
0: อ
1: เราก็เลยเฮ้ยน้องคนนี้มันโอเคเว้ย
0: ค่ะ
1: แล้วปรากฏว่าเฮ้ยเราก็รอฟังเพลงเขาที่มาอัดทำไมไม่บอกสักทีวะอะไรเงี้ยปรากฏอ้าวเขาไม่ทำต
0: ่ออ
1: ้าวไม่ทำต่อเราก็เลยบอกเฮ้ยถ้างั้นสนใจมาไหมเดี๋ยวพี่ทำเพลงให
0: ้ค่ะ
1: พี่มีเพลงเยอะแล้วพอไปซื้อเพลงไอ้น้องนักแต่งเพลงก็ร้องดีอีกก็เลยงั้นเราคงต้องทำค่ายหรือเปล่าวะ อะไรประมาณนี้ใช่
0: นี่จุดเริ่มต้นนะคะจากพี่โอเอทูออ
1: ไม่ได้จะปั้นตัวเองเลย
0: มาจากอะไรอะคะทูออ
1: คือตอนสมัยจัดรายการมันก็จะมีแบบรายการเขาเรียกแบบพ่อหนุ่มสอง
0: ออโอเออ
1: โอเออโอเออะไรครับอันนั้นก็เลยสองออก็เอาเป็นทูออแล้วกันม
0: ัน
1: จะได้แบบฟอร์ทุกคนแบบ
2: ชื่อออไง
1: สำหรับทุกๆคน
0: แปลว่าค่ายนี้คือชื่อค่ายคิดมาแล้วเป็นอย่างดีแล้วพี่โอเอนี่มีมากี่เพลงแล้วคะเผื่อแฟนๆจะได้ไปชมมิวสิกย้อนหลังหรือว่าขอฟังมาที่90ลูกทุ่งรักไทย
1: ตัวเองเหรอทาเวสุวรรณ
0: เลย
1: ตอนน
0: ี้
1: ก็23ล้านวิว
0: ใน
1: TikTok
0: นี่นะ
1: ขอบคุณมากๆ
0: ค่ะมีเพลงอะไรอีกคะพี่ขุนช้าง
1: วิทยา
0: อันนี้ก็เพราะมากนะคะ
1: แล้วก็ดูแลอัลมอนด์สร้อยแหน่ที่เปิดไปเมื่อสักครู่ใช่มั้ยครับล่าสุดก็จะร้องคู่กับน้องออนอรดี
2: เพลงเยอะมาก
1: ชื่อเพลงหลวงพ่อสำเร็จ
0: นี
1: ่เข้าวัดอีกแล้ว
0: ช่วงนี้เข้าวัดบ่อย
2: โอ้เดี๋ยวจะมานี่ละเจอหนูละเจอคนละ
1: คือเข้าวัดมาเยอะแล้วไงถือศีลล่าสุดก็เลยศีลขาดเลยทีนี้
0: นะคะเป็นเพลงใหม่ล่าสุดของฝนศิลารัตน์นะคะซึ่งก็มีความสนิทสนมกันอยู่แล้วถูกไหมคะ
2: รู้จักกันอยู่แล้ว
0: เนาะพอพูดถึงชื่อของฝนศิลารัตน์เนี่ยบอกเลยว่าถ้าเป็นย้อนกลับไปสมัยสักนานอยู่นะ
2: 20กว่าปีได้ไหม
0: ถือว่าเป็นนักร้องที่เกาะกระแสใครเขามีเรื่องราวอะไรเกาะเขาไปหมดแล้วมันดังหมดทุกเพลงนะอย่างเช่นเกาะหน่อยนะเกาะหน่อยนะชื่อเพลงใช่ไหมแล้วก็จะมีอะไรอีกนะ
2: เป็นอัลบั้มตอนนั้นเป็นอัลบั้มต้องร้อง10เพลงหนึ่งอัลบั้ม
0: อั
2: ลบั้มแรกคือเกาะหน่อยอ
0: ั
2: ลบั้มที่2คือไม่มีน้ำตา
0: อันนี้ก็ดังมากเลยนะสักนิดนึงจำได้ไหมจำเนื้อได้ไหม
2: โอ้จำไม่ครบไหมคะ

0: จะแต่
1: เอา
0: แบบให้อยู่ค่ะไม่มีน้ำต
2: า
0: แล้วก็จะมาบินลาดินแล้วก็มาแต่แดด
2: ใช
0: ่แล้วก็จะมีซิงเกิลที่พี่ไกรสอนบุญมาทำให
2: ้
0: หนึ่งซิงเกิลค่ะอยากให้เธอไปรักคนอื่น
1: 11ปีที่แล้ว
0: 11ปีที่แล้ว
2: บอกเลยนะคะว่าเพลงฮิตเพลงดังเยอะมากทีนี้เหมือนหายไปนานแฟนๆก็คิดถึงตอนนี้กลับมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็มาใช้ชีวิตในเมืองไทยก่อนหน้านี้ก็ไปอยู่เมืองนอกมาใช่ไหม
0: จริงๆอ่ะตอนที่หนูไปอยู่ต่างประเทศแรกๆอะค่ะคือหนูไปแล้วมันช่วงสถานการณ์โควิดพอดีก็ยังทำอะไรไม่ได้ไปตอน2020ค่ะพอผ่านมาสัก3ปีหมดสถานการณ์โควิดปุ๊บก็เริ่มที่จะเรียนหนังสือนู่นนี่นั่นโน้นอะไรแต่ว่าคุณแม่เสียปีที่แล้วก็เลยกลับมาก่อนพอกลับมาก็มาไลฟ์สดเปิดเพลงร้องเพลงอะไรแบบนี้ค่ะ
2: ค่ะ
0: ก็เลยอยากร้องเพลง
2: นี่ไงคะก็เลยเป็นจุดนะคะที่มาอยู่กับทางพี่โอเอนั่นเองนะคะเพลงที่ชื่อว่า
0: ศีลขาด
2: นี่ใครแต่งให้คะเพลงนี
0: ้คุณจิ๋วขุมดินค่ะ
2: ค่ะนะคะเราชอบเองหรือพี่โอเอชอบหรือว่ายังไงคะเพลงนี้
0: เดี๋ยวค่ะย่อยขาค่ะนี่ค่ะตอนแรกเลยเนี่ยหนูเนี่ยฝนเนี่ยอยากร้องเพลงคือฝนนะทักไปหาพี่โอเอก่อนเพราะว่าฝนนะคิดว่าฝนเนี่ยอยากจะไปโคเวอร์เพลงในค่ายของเขาฝนก็เลยทักหาพี่โอเอพี่โอเอคะที่ค่าย True All Music รับสมัครนักร้องไหมคะเขาก็ไม่ได้สนใจฝนเท่าไหร่นะคะเขาก็พูดถึงถามถึงว่าเอ้าอยู่ไงเป็นยังไงคือเขาน่าจะยุ่งอยู่ตอนนั้นพอผ่านไปสัก 2-3 วันนะคะเขาก็ติดต่อกลับมาเขาก็เลยว่าเขามีเพลง
2: ค่ะ
0: ที่เหมาะกับฝน
2: เห็นว่าเราเป็นยังไงนะถึงว่ามองเพลงนี้เหมาะกับ
0: เป็นยังไงนะ
1: เพลงอะถ้าอยู่ในคนที่เหมาะสมอะเวลาที่ถ่ายทอดออกมามันจะทำให้คนเชื่ออันนี้สำคัญมากดังนั้นก็เลยนึกถึงว่าเอ้ยถ้าฝนร้องเนี่ยมันต้องได้แล้วอย่างน้ำเสียงเขาเนี่ยมันจะแบบออกไปทางแหบๆเหมือนพี่นางสินพร
2: ม
1: ี
2: เสน่ห์มีเสน่ห์มาก
1: แล้วมันต้องออกอีสานด้วยไงดังนั้นอีสานถ้าแหบเนี่ยมันจะมีเสน่ห์มากดังนั้นเขามีแหบละดังนั้นถ้าเขาหัดร้องอีสานมันก็น่าจะเป็นอะไรที่ลงตัวก็เลยเอาเพลงนี้มาให้เขา
2: แล้วคือเพลงนี้มีความเป็นอีสานอยู่ด้วยใช่ไหม
1: อีสานเลยจ้ะ
2: อ๋ออีสานเลย
1: อันนี้อีสานเลย
0: อีสานอินดี้เลย
2: โอ้โห
1: ใช่แต่ก็บอกเขาแล้วแหละว่าถ้าจะทำเพลงนี้ต้องฝึกเยอะหน่อยนะอะไรประมาณน
2: ี้ใช้เวลานานไหมคะในการฝึก
0: ไปกับอ่างทองกรุงเทพประมาณ 3-4 อาทิตย
1: ์ต้องบอกเลยว่าภายในระยะเวลาแค่เดือนกว่าๆทำได้ขนาดนี้พี่ให้ 90%
2: สุดยอดอัพปกมืองงั้นเดี๋ยวเราไปฟังเพลงนี้กันก่อนเพลงที่ชื่อว่าศีลขาดนะคะระหว่างฟังศีลอย่าขาดรักษาไว้ให้ดีมีแค่5ข้อสำหรับคนทั่วไปโอเคค่ะไปฟังเพลงนี้ด้วยกันค่ะ

0: ี่ยแหละค่ะคุณผู้ฟังซีนขาดนะคะจากฝนศิลารัตทูออลนั่นเองนะคะภายใต้การดูแลของพี่โอเอทูออลนะคะเรียกว่าแฟนๆฟังแล้วชื่นชอบก็ขอมาได้ที่90ลูกทุ่งรักไทยแล้วก็ MV ค่ะถ้าอยากจะชมทำยังไงดีนะอีกกี่วันคะเนี่ย
1: เร็วๆนี้อีก
0: 2-3 วันได้ไหมนี่วันเสาร
1: ์เสาร
0: ์อาทิตย์จันทร์คือภายในวีคหน้า
1: น่าจะอังคาร
0: ที่กำหนดคืออาจจะเป็น22วันอังคารใช่ไหมคะที่ช่อง YouTube ช่องไหนคะ
1: To All Music เลย
0: To All Music ฝากแฟนๆเข้าไปกด Subscribe เอาไว้ด้วยนะคะแล้วสอบถามอีกนึง MV นี่คือไปถ่ายกันมาเรียบร้อยแล้ว
2: ถ่ายซิง
1: ใช่ถ่ายซิง
0: เป็นซิงโอเคนะคะที่ไหนคะไปถ่ายที่ไหนคะ
1: ถ่ายที่สตู
0: เส้นเรื่องมีเส้นเรื่องด้วย
1: มีเส้นเรื่องด้วย
0: แล้วเล่นเองไหมคะฝนศิลารัตน์
2: เขาวางหนูไว้แล้วค่ะพี่โอ
1: ไปถ่ายที่นรกมา
2: โอ้ย
1: ดูโปสเตอร์ก่อน
0: โดยมีพี่โอเอเป็นพระเอกมิวสิกหรือเปล่า
1: โอ้ยพี่เป็นยมทูต
0: ไหนร้องสดให้ฟังสักท่อนหนึ่งได้ไหมคะท่อนที่ฝนศิลารัตน์ชอบที่สุดเลย

0: ผีสิ้นแต่ก็คิมบ่ได
1: ้โอ้โหนี่แหละค่ะระดับแบบว่าน
0: ี่แหละไอ้ขีนเนี่ย
1: เทรนมาแล้ว
0: ขีนค่ะพี่ออยคะ200รอบขีน คือฝนไม่รู้ความหมายของเพลงเลยเอาจริงๆเริ่มแรกอะค่ะไม่รู้เลยค่ะว่าอีกคำนี้แปลว่าอะไรรู้แค่บางคำเวลาร้องมันจะสื่อสารลำบากมากเลยอะเพราะเราไม่รู้ความหมายนี่ก็คือความยากหนึ่ง
1: ยาก
0: มันมียากกว่านั้นเยอะเลย
2: ยากกว่านั้นก็คือพอเข้าใจทีนี้พอเข้าใจบริบทของเพลงอารมณ์ของเพลงในแต่ละท่อนแล้วเรียบร้อยอะก็อินเกินทีนี้ก็ร้องไห้แล้วทีนี
1: ้นะคะ
0: เข้าไปอยู่ในนั้น
1: อยู่ในห้องอัดกี่ชั่วโมงคะเนี่ยถ้าอัดจริงเนี่ย
0: โอ้อาจริงไม่นานเน
2: า
0: ะ
2: ไม่นานเพราะว่าเราฝึกมาเรื่อยๆไงเราฝ
1: ึ
2: กมาเรื่อยๆคือวันที่อัดจริงอ่ะจริงๆแล้ว2ชั่วโมงเนา
0: ะ2ชั่วโมงค่ะ
2: เพราะว่าอะไรฟีลลิ่งมันได้ละเขารับรู้ฟีลลิ่งแล้วแต่มีแต่ว่าฟีลลิ่งเยอะไปนิดนึงล้น
1: ต้องลดลงมา
2: ต้องลดลงเพราะว่าเขาร้องต่อไม่ได้เพราะว่าร้องไห้อะไรเงี
1: ้
2: ย
1: แต่มันจริงไม่ได้เกี่ยวข้องกับชีวิตที่ผ่านมา
0: ไม่มีค่ะ
1: ไม่มี
0: เหมือนเราอินคืออย่างงี้พี่ออยคืออย่างง
2: ี้เราค่อยๆป้อนภาพสร้างภาพ
0: ใช่ๆเขาจะบอกฝนทีละท่อนใช่มั้ยคะฝนก็ต้องกลับไปบ้านเพื่อไปศึกษาอีท่อนนี
1: ้
0: ทีนี้พอกลับมาเขาจะเปลี่ยนอีกท่อนนึงฝนก็ต้องกลับไปอีกเพื่อกลับมาเอาอีท่อนนี้ให้ดีแล้วเขาก็จะเปลี่ยนอีกท่อนนึงจนมันสำเร็จในวีคที่4
1: ถือว่าเป็นเพลงที่แบบว่าทุ่มเทมากๆทั้ง2คนทั้งนักร้องแล้วก็ทั้งพี่โอเอด้วย
0: ฝนตั้งใจมากค่ะตั้งใจมากแล้วฝนจะต้องทำมันให้ได้ฝนสัญญากับพี่โอเอแล้วด้วย
1: ค่ะ
0: พี่โอเอบอกว่าพี่โอเอเขาพูดคำหนึ่งว่าถ้าฝนทำได้ฝนจะเป็นนักร้องลูกทุ่งที่ร้องอีสานได้ดีมาก
1: ใช่
0: ม
1: ัน
0: จะเพอร์เฟกต
1: ์อ่ะแล้วอนาคตอาจจะได้ยินเพลงคู่โอเอกับฝน
0: หนูจะร้องสู้เขาไม่ได้หนูเก่ง
1: มีโอกาสไหมมีโอกาสไหม
2: ยังไม่รู้ยังไม่ได้คิดเลย
1: แต่ว่าในเพลงต้องตีกันหน่อยๆนะเหมือนกับสอนสินชัยกับดอกอ้ออย่างเงี้ยต้องตีกัน
0: พี่โอเอเขาความคิดดีนะบอสต้องทำนะคะใน
2: หญิงอะไรพูดจาไม่เข้าหู
0: แล้วไงคุณปู่จำได้ค่ะ
2: เดี๋ยวนะ
0: พี่โอเอ
2: ต้องกันกันนะ
1: ประมาณนี้นะต้องทะเลาะกันนิดหน่อยเพราะว่าอยู่ด้วยกันดีๆไม่น่าจะได้
0: ใช่ไหมคะ
1: ค่ะต้องมีเรื่องนิดนึง
2: อยู่ดีๆไม่ได้ใช่ไหม
1: ให้ฝากผลงานเพลงเลยนะคะสำหรับฝนศิลาลักษณ์กับการกลับมาในครั้งนี้ค่ะ
0: ค่ะก่อนอื่นเลยต้องขอบพระคุณนะคะสำหรับลูกทุ่งรักไทย90นะคะขอบพระคุณที่ให้โอกาสแล้วก็ให้เกียรติฝนมาสัมภาษณ์พูดคุยแล้วก็มาฝากงานเพลงในรายการนะคะขอบคุณแฟนๆด้วยที่ติดตามฟังแล้วก็ชมกดแชร์ทุกๆแพลตฟอร์มของ True All Music หรือว่าทุกๆแพลตฟอร์มของฝนศิลารัตน์นะคะศีลขาดค่ะเป็นเพลงที่ฝนตั้งใจร้องมากแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นการร้องในสไตล์ใหม่ของฝนท้าทายฝนมากเลยค่ะเป็นลูกทุ่งอีสานอินดี้สมัยใหม่เนาะร่วมสมัยนะคะฝากเนื้อฝากตัวฝากเพลงของฝนไว้ด้วยแล้วก็ฝากติดตามฝากสนับสนุนฝากขอมาที่ลูกทุ่งรักไทยด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ
1: วีคหน้าอย่าลืมไปชม MV กันเพลงนี้ศีลขาดนะอ่ะพี่โอเอค่ะฝากผลงานกับแฟนๆ90ลูกทุ่งรักไทยแบบมียอยักษ์นะคะเมื่อก่อนพี่โอเอจะจัดลูกทุ่งรักไทยแบบไม่มียอยักษ์นะคะใช่
2: ไม่ก็เลยสับสนเหมือนกันนะเวลาที่จะโพสต์เนี่ยที่เราจะแชร์ว
1: ่
2: าเฮ้ย
1: เอ๊ะ
2: มันมีเยอะนี่ถามฝนได
0: ้
2: ขับรถมาฝนเช็คหน่อย
1: ลูกทุ่งรักไทยมียอยักษ์ไหม
2: พี่จะขับคลายคลาวว่าเขามียอยักษ์นะอะไรเงี้ยเพราะตอนที่เราอยู่มันไม่มียอยักษ์จริงๆใช่ก็ฝากแฟนๆชาวลูกทุ่งรักไทยด้วยนะครับสำหรับเพลงทุกเพลงในค่ายทูอาร์มิวสิกแล้วก็รวมไปถึงเพลงของผมเองก็ตั้งใจจริงๆกับทุกเพลงเนี่ยตั้งใจในการที่จะสื่อสารแล้วก็มอบให้กับแฟนโดยใช้เขาเรียกประสบการณ์เนาะกับการที่อยู่กับเพลงมาตลอดหลายสิบปีเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นเพลงที่แฟนๆน่าจะชื่นชอบในการที่จะแบบเอาง่ายๆอ่ะถ้าไม่ดีเราคงไม่จ่ายตังค์ไปซื้อเพลงมาเอาง่ายๆ
1: ทุกคนแบบทุ่มเททุ่มทุนด้วย
2: ตั้งใจมากนะดังนั้นก็ฝากไปติดตามผลงานต่างๆในค่าย True All Music ด้วยนะครับ TOAWLMUSIC ทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับฝากด้วยแล้วกันค่ะ
1: เป็นกำลังใจให้กับทั้ง2ท่านเลยทั้ง TOA True All แล้วก็ฝนศิรารัตน์นะขอให้งานแน่นๆปังๆแล้วก็ยอดวิวพุ่งๆรอชม MV วีคหน้าได้เลยที่ช่อง YouTubeTrue All Music นั่นเองนะคะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: เดี๋ยวจะลากันไปด้วยเกาะหน่อยดีไหมคะ ใครจะเกาะใครดีคะ
0: ได้หมดเลยค่ะ
1: ไหนร้องสดให้ฟังสิคะเกาะหน่อยสักนิดนึง
2: จำได้
0: ไ
2: หม
0: จำไม่ได้แล้ววังเนื้อเพลง
1: นิดเดียวนิดเดียวท่อนสร้อย
0: เกาะหน่อยเกาะหน่อยเกาะหน่อยเกาะนี่นะเกาะนี่นะนะขอเกาะ

0: นี่แหละค่ะคุณผู้ฟังเกาะในหน้าเกาะในหน้านะคะสิฝนศิลารัตน์และ OA to All นะคะทักทายพี่วึงด้วยนะคะบอกว่าทักทาย2ศิลปินด้วยจ้าแล้วก็ชอบเพลงใหม่มากๆเลยทีเดียวนะคะอ่ะจัดให้ฟังแล้วให้กำลังใจกันต่อไปได้เลยนะคะคุณผู้ฟังสำหรับเพลงใหม่ๆที่ศิลปินแวะมาฝากไว้กับแฟนๆชาว90นะคะ
1: ทรีทเมนต์บำรุงผมกรีนไบโอท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ใครมีปัญหาผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังผมช็อตนะคะ Green Bio Super Treatment Cream ค่ะยอดขายกว่า300ล้านซองนะเนื้อทรีทเมนต์เข้มข้นกลิ่นหอมใช้ง่ายหมักบำรุงล้างสระผมก็จะนุ่มสวยมีน้ำหนักเหมือนกับไปทำสปาผมมาในราคาเบาๆนะระวังสินค้าลอกเลียนแบบด้วยของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้นค่ะหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศค่ะนะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะคุณผู้ฟัง
1: แชทชาร์จโชว์โดย DJ ออย
2: รู้ด้วยอาบาเช่มีเม็ดอมสมุนไพรรสมะขามป้อน
3: I love Apache
4: หาซื้อได้ที่ร้านขายยาและ 7-Eleven
5: อย่าดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมอย่าดมตราไผ่คู
6: ่ระวังนะลูก
7: ค่อยๆวิ่งนะลูก
8: อย่าปีนสูงนะ
7: เดี๋ยวล้มนะลูก
9: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
10: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
11: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรีย
12: กพวกมาขนาดนี้ต้องชนะแน่บุก
13: ฟุดฟิตฟุดฟิตยาจะกันยุงตราหันฟ้าหนีเร็ว
14: ไม่มีหรอกบ้านที่ไม่ใช้ยาจุดกันยุงตราหันฟ้าเพราะตอนนี้ถึงโค้งสุดท้ายแล้ว
15: รีบส่งด่วนหันฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15รางวัลใหญ่ทองคำแท่งหนัก1บาทสร้อยคอทองคำ25สตางค์5รางวัลรวมมูลค่า 179,500 บาท
14: เขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ลงบนฝากล่องยาจุดกันยุงตราหันฟ้าแล้วส่งด่วนส่งมาที่ตู้ปน4ปนฟสายไหมกรุงเทพ10224ผ่านดินกินหญ้าผ่านฟ้ากินอยู
16: ่ครีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟเท็ดใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
17: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
18: ดียังไงหรอ
17: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
18: โหดีจัง
17: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น

0: ะคะที่สเตเดียมวันบรรทัดทองค่ะท็อปนารากรค่ะจากระเบียบวาทศิลป์นะคะสุดหล่อของเรามาพร้อมเต้าหยองยุคนเดชค่ะใครเป็น FC ใครติดตามผลงานมานะคะมาเชียร์มาให้กำลังใจกันได้นะคะลูกทุ่งสแควร์ของเราวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมชวนแฟนๆ90ใส่เสื้อรุ่นไหนก็ได้มาเจอกันนะคะใครอยากได้เสื้อแบบรุ่น12ปีนะคะไปซื้อที่งานก็ได้ยังได้คูปองด้วยนะเพื่อส่งลุ้นทองคำซึ่งก็แจกกันทุกชั่วโมงด้วยโอ้โหนะคะมีแต่โชคนะคะใกล้จะบ่าย3แล้วยังได้อีกสัก1สายแล้วกันนะคะคุณผู้ฟังกับผู้โชคดีลูกทุ่งฮอลิเดย์ทริปที่เราร่วมกับทางป้อยเซียนพาคุณผู้ฟังไปเที่ยวฟรีจ้า
1: ลูกทุ่งฮอลิเดย์ทริปเปิดประตูประวัติศาสตร์ตามรอยศิลป์แห่งสยามกับยาดมตราโป้ยเซียน
2: ลุ้นไปเที่ยวฟรีด้วยกันนะคะ
0: มาเลยค่ะสวัสดีพี่อนุสรณ์ค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะมาแบบว่านิ่งๆ นุ่มๆนะพี่อนุสรณ์เคยไปร่วมกิจกรรมกับเราอะไรบ้างคะพี
3: ่ลูกทุ่งสแควร
0: ์นี่หน้าห้านเนาะ
3: ยิ่งเที่ยวยิ่งรัก
0: อ๋อยิ่งเที่ยวยิ่งรักก็เคยไปเที่ยวด้วยกันนะคะวันนี้พร้อมไหมคะพร้อมไปเที่ยวกับพวกเราไหม
3: พร
0: ้
3: อมค
0: ่
3: ะ
0: พร้อมค่ะมี2แผ่นป้ายด้วยกัน1กับ2เลือกให้ถูกเลือกให้เจอคำว่าลูกทุ่งฮอลิเดย์ค่ะตึก
3: แผ่นหนึ่งค่ะ
0: ตึกตักตึกตักเลือกแผ่นที่1ใช่ไหมคะตึกตักตึกตักตึกตักอ่ะไปลุ้นกันนะคะแผ่นป้ายที่1จะเจอคำว่าลูกทุ่งฮอลิเดย์หรือไม
2: ่ลูกทุ่งฮอลิเดย์แผ่นป้ายที่1
0: มีไหมคะเจอไหม
2: เสียใจด้วยนะคะรอลุ้นวันเสาร์นะนะ
0: ไม่เจอค่ะคุณพี่ค่ะพี่อนุสรณ์แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเสาร์หน้ามาลุ้นใหม่กันได้นะคะ
3: ค่ะค่ะ
0: โอเคค่ะขอบพระคุณมากเลยสวัสดีค่ะพลาดไปแล้วอีกหนึ่งนะเท่ากับวันนี้เรามีผู้โชคดี2ท่านเท่านั้นเองที่ได้ตั๋วไปแล้วนะคะอยุธยาลพบุรีกับยาดมตราป้อยเซียนลูกทุ่งฮอลิเดย์คือคุณชมัยพรผสมงามและคุณสสิวิมลราชโชนะคะแต่อีก2ท่านพลาดไปไม่เป็นไรเสาร์หน้าก็ยังมีโอกาสอีกรวมถึงคุณผู้ฟังนะคะที่เรายังไม่ได้โทรหาในวันนี้ยังมีเสาร์หน้าให้ได้ลุ้นกันอีกใจเย็นๆนะคะเพราะว่าเรามีถึง32ที่นั่งด้วยกันนะคะ
1: กับยาดมตราป้อยเซียน
4: ยาดมตราป้อยเซียนมอบร่มพร้อมที่แขวนร่มสำหรับยืมให้บริการนักท่องเที่ยวที่โบราณสถานวัดมเหยงและวัดกุดีดาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดมเหยงและวัดกุดีดาวเป็นวัดสำคัญทางทิศตะวันออกของเกาะเมืองกรุงศรีอยุธยามีประวัติความเป็นมาตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนต้นและได้รับการบูรณะครั้งใหญ่ในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระพุทธศักราช2251ถึง2275สำหรับในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาป้อยเซียนได้ให้บริการร่มสำหรับยืมในสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ9แห่งคือวัดพระศรีสันเพชรวัดมหาธาตุวัดราชบูรณะวัดชัยวัฒนารามวัดพระรามวัดมเหยงวัดกุดีดาวพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจันเกษมและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยาค่ะ
1: รักเมืองไทยกับยาดมตราป้อยเซียน
2: เอ๊ะเมื่อเช้าบ่นว่าตื่นสายทำไมผมยังเป๊ะอยู่เลยอ่ะ
5: เดี๋ยวนี้มีตัวช่วยละสิแคบิลชุดเคราติน
2: ใช้แคบิลชุดเคราตินชุดเดียวผมสวยจัดทรงง่ายขนาดนี้เลยเหรอ
5: เริ่มตั้งแต่แชมพูทรีทเมนต์ลีฟออนเซรั่มและซิลกี้แคบิลชุดเคราตินชุดเดียวเอาอยู
2: ่ไม่ต้องเข้าร้านทำผมเสียเงินแพงๆอีกแล้วสินะเดี๋ยวไปลองซื้อมาใช้บ้างดีกว่าย
1: ืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแค

0: บรรเทาอาการไอและขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งตรา
1: ไอยารา
2: ทำงานหนักหรือหลังจากเล่นกีฬาออกกำลังกายเมื่อมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ยาเพียแคมยาเพียแคมมีตัวยาเมทิลซาลิไซเลตน้ำมันยูคาลิปตัสเมนทอลและยูจินอนใช้ทานวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกหลังจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเมื่อรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกนึกถึงยาเพียแคมยาเพียแคมจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเตร็กครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
4: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
5: วงหมอลำระดับตำนานแห่งแผ่นดินอีสานระเบียบวาทศิลป
6: ์จัดเต็มความอลังการพ่อเอ๊ะพักดีท็อปนรากรต้าวยองยุคนเดชบีบุษกรแอนนาปรีชยา
5: โหสุดตระการตาณเวทีใหญ่ใจกลางกรุงลูกทุ่งสแควร
6: ์ FM 90ลูกทุ่งรักไทยม่วนมันจัดเต็มวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้ณจุดนัดพบแห่งใหม่ของคนลูกทุ่งใจกลางกรุงเทพสเตเดียมวันบรรทัดทองชมฟรี11โมงเป็นต้นไป
5: ร่วมสนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นยาสมุนไพรตราเชอเอมยาสตรีเบลโลชนิดน้ำเครื่องดื่มโอทีทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอไทยวัสดุน้ำจิ้มแจ่วตราเจเล็กยาจุดกันยุงตราหานฟ้ายืนหนึ่งปิดผมขาวต้องแคบิวน้ำมันงาดำรำข้าวสุภาพโอสดยาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อม5ม้าโอสดยาน้ำมันผสมเสลต์พังพรตราแม่กุหลาบ
7: ช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะอยู่บ้านออกไปทำงานไปทำกิจกรรมใดๆนะเรื่องของมดแมลงกัดต่อยต่างๆนะคะบางทีอาการคันกวนใจแนะนำยาน้ำมันผสมเสลต์พังพรตราแม่กุหลาบค่ะใช้บรรช่วยบรรเทาอาการคันจากแมลงกัดต่อยทาแล้วรู้สึกเย็นสบายแล้วก็รู้สึกผ่อนคลายจากอาการคันได้เป็นอย่างดีนะคะรวมถึงค่ะใช้ทาถูหรือนวดเพื่อช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายได้อีกด้วยนะเหมาะที่จะพกติดตัวเอาไว้ได้เลยค่ะไม่ว่าจะอยู่บ้านไปทำงานไปเดินทางต่างๆนานานะคะยาน้ำมันผสมเสลต์พังพรตราแม่กุหลาบค่ะคุณผู้ฟังตอบโจทย์ทั้งอาการคันแล้วก็อาการปวดเมื่อยด้วยหาซื้อได้ง่ายนะคะ 7-Eleven และร้านขายยาใกล้บ้านคุณค่ะขอบคุณทุกคนนะคะติดตามฟังกันนะคะ90ลูกทุ่งรักไทยของเราลุ้น10อันดับเพลงดังกันนะคะส่งกำลังใจให้กับศิลปินแล้วก็เพื่อนๆที่ร่วมสนุกลงทะเบียนกับลูกทุ่งฮอลิเดย์ด้วยเสาร์หน้าเจอกันใหม่นะคะ10โมงเช้าขอบคุณนะคะ

0: อีเก้ปลาใส่ทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
1: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: ไลฟ์สไตล์ที่คุณออกแบบเองได้อุ่นใจมีเงินสำรองพร้อมใช้ยามจำเป็นสินเชื่อบำเหน็จตกทอดจากธ.ก.ส.ช่วยให้คุณผ่อนคลายเรื่องการเงินกู้ได้สูงสุด 100% ของหนังสือรับรองสิทธิ์ในบำเหน็จตกทอดดอกเบี้ยพิเศษผ่อนชำระสบายนานสูงสุด40ปีขอสินเชื่อได้แล้ววันนี้ที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02-555-0555เงื่อนไขไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: กพช.ใช้เงินส่วนเกิน 16,127 ล้านบาทช่วยพยุงค่าไฟคงค่า FT งวดกันยายนถึงธันวาคม69พร้อมขยายโซล่าภาคประชาชนรับซื้อไฟส่วนเกิน2บาท20สตางค์ต่อหน่วยขยายนาน20ปีคุณณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
5: นายเอกนาถพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยถึงการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกพช.ว่าที่ประชุมได้รับทราบถึงแนวทางการดูแลค่าไฟสำหรับประชาชนในงวดเดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคม2569โดยมีมติเห็นชอบให้ค่า FT หรือค่าไฟฟ้าผันแปรคงอยู่ที่อัตรา 16.23 สตางค์ต่อหน่วยซึ่งเป็นอัตราเดียวกับงวดก่อนหน้าจึงไม่มีการปรับเพิ่มค่า FT ในงวดนี้สำหรับการลดภาระค่าไฟกพช.เห็นชอบให้นำเงินเรียกคืนผลประโยชน์ส่วนเกินที่เก็บรักษากว่า 16,127 ล้านบาทมาช่วยลดภาระผ่านค่า FT พร้อมให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและบริษัทปตท.รับภาระคงค้างสะสมแทนประชาชนไปก่อนโดยจะทยอยเรียกเก็บส่วนต่างต้นทุนก๊าซธรรมชาติที่เกิดขึ้นจริงในภายหลังตั้งแต่รอบค่าไฟเดือนพฤษภาคม2570เป็นต้นไปนภาพรช่างกลรายงานค่ะ
4: ขณะเดียวกันกพช.ยังเห็นชอบขยายการส่งเสริมโครงการโซล่าภาคประชาชนทั้งการติดตั้งบนหลังคาบนพื้นดินและแบบลอยน้ำเปิดโอกาสให้ประชาชนผลิตไฟฟ้าใช้เองและสามารถขายไฟฟ้าส่วนเกินกลับเข้าสู่ระบบได้โดยขยายเป้าหมายรับซื้อไฟฟ้ารวมเป็น 10,000 เมกะวัตต์จากเดิม500เมกะวัตต์กำหนดปริมาณไฟฟ้าที่เสนอขายไม่เกิน5กิโลวัตต์ต่อมิเตอร์และกำหนดอัตรารับซื้อไฟฟ้าส่วนเกิน2บาท20สตางค์ต่อหน่วยเป็นเวลา20ปีส่วนผู้เข้าร่วมโครงการโซล่าภาคประชาชนเดิมจะได้รับการขยายระยะเวลารับซื้อไฟฟ้าจาก10ปีเป็น20ปีเช่นเดียวกันต่อที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีรายงานว่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีแจ้งเตือนสถานการณ์ระดับน้ำบริเวณแม่น้ำคลองยันตำบลบ้านยางอำเภอคีรีรัฐนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยเฉพาะบริเวณสะพานเชื่อมต่อหมู่ที่6และหมู่ที่10หลังระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจนถึงเกณฑ์แจ้งเตือนภัยขณะที่กระแสน้ำไหลเชี่ยวและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้น้ำเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรบ้านเรือนประชาชนและเส้นทางสัญจรภายในหมู่บ้านบางจุดด้านนายจุมพศวรรณฉัตรสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้กำชับให้อำเภอคีรีรัตนิคมหน่วยงานฝ่ายปกครองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และแจ้งเตือนประชาชนอย่างใกล้ชิดทั้งนี้ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเร่งขนย้ายทรัพย์สินสิ่งของมีค่าและสัตว์เลี้ยงขึ้นไว้ในที่สูงพร้อมตัดกระแสไฟฟ้าบริเวณชั้นล่างของบ้านที่มีความเสี่ยงน้ำท่วมรวมทั้งดูแลและเตรียมเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางไปยังพื้นที่ปลอดภัยหากสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นพร้อมหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางที่มีน้ำท่วมขังหรือมีกระแสน้ำไหลผ่านและห้ามขับขี่ยานพาหนะฝ่ากระแสน้ำโดยเด็ดขาด
6: ปัญหาต่างๆยุติได้ด้วยการให้อภัยต่อกัน
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกาสรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น

มาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วจ้าเคอรี่มาส่งดีเจที่หน้าตาดีดีใส่ตะกร้าผูกโบมาด้วยนะส่งที่90ลูกทุ่งรักไทยเรียบร้อยบ่าย3ถึง1ทุ่มนะครับรับไม่ต่อจากดีเจออยอยู่ในใกล้ๆก็ทักทายรายงานตัวได้เลยจ้าวันเสาร์นะครับวันศุกร์สนุกสนุกฟัง90ลูกทุ่งรักไทยแล้วก็อย่าลืมนะคุณผู้ฟังโทรมาได้022807127แล้วก็ SMS 4689990เปิดแผงเรียบร้อยโอ้โหวันนี้เรียกว่า SMS ของเราคึกคักทีเดียวเชียวนะจ๊ะรวมไปถึงหลังไมค์ด้วยรอนี่รอรับสายอยู่นะเอาเลิกเอาชัยก่อนเนาะหลังจากที่คึกคักกันมาพอสมควร4เพลงดังเพราะฮิตเนาะเบลนิพดาครับให้เคอรี่มาส่งได้บ่ออ๊อฟสงกรานต์กับแรปอีสานนะครับแล้วมันว่า 1.2 ชาบูลอยมหาแน่น้ำแข็งทิพวรรณกับปอนติสดาแล้วก็ท่าไอ้หน้าใหม่เต้ยอภิวัตรครับที่90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกช่วงของเพลงฮิตที่คิดถึงนะอยากฟังเพลงอะไรก็ส่งมาด่วนๆนะอากาศแบบนี้อยากฟังเพลงอะไรส่งมาได้เลยทุกเสียงทุกสายรอรับสายอยู่นะจ๊ะส่วนเพลงนี้ขยับไปที่จังหวัดอุบลราชธานีอ้อมกอดเขมรัตน์อุ่นอุ่น

0: 2เพลงที่ถ่ายทอดเรื่องราวของความรักระหว่าง2ฝั่งโขงเนาะไทยลาวพี่น้องกันนี่คือแคนทุ่งกระเจียวนะครับกับเพลงงอยฝั่งโขงก่อนหน้านี้เต่าภูสินครับอ้อมกอดเขมราชล่าสุดนี้พี่ตั้งนะครับพัฒนาการบอกว่าช่วงนี้ฝนตกเป็นหย่อมๆเลยอำเภอเขมราชเนี่ยน้ำขึ้นสูงจะถึงลานดอกจานแล้ววารินตระการพืชผลก็มีน้ำท่วมด้วยก็ยังไงแล้วเนี่ยเชื่อว่าหลายๆคนนะฮะในหลายๆพื้นที่ก็ต้องเตรียมตัวให้ดีแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับพี่น้องชาวไทยทั่วทั้งประเทศเลยนะจ๊ะรวมไปถึงทักทายครับเสียก้าวกำแพงเพชรนี่ลัดคิวรวยแหน่เด้อเพลงนี้โอ้โหคิดดีพูดดีทำดีวันนี้วันพระจ้าสาธุนะครับสวัสดีเจ้วิงสีด้วยนะขอเพลงใหม่ล่าสุดของน้องทอฟฟี่มาด้วยโอ้โหเรียกว่าเพลงนี้อยู่ในช่วงของเพลงฮิตที่คิดถึงด้วยเช่นกันนะจ๊ะแล้วก็รวมไปถึง022807127นะทักทายพี่วิชานาลินจีด้วยนะครับมีพี่ถันสาธุประดิษฐ์จ้าพี่นวลพิจิตรนะครับป้าปลาสาวสมพันปีพี่หนึ่งนครปฐมอู้หูอยู่กันเยอะน่ารักที่สุดทักทายพี่ปุ้ยพงเพชรนะบอกว่าแถวงามวันครึ้มๆครับผมเชื่อว่าหลายพื้นที่ในกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดนะเรียกว่าทั่วทั้งประเทศไทยเลยก็ว่าได้ช่วงนี้ก็คลึ้มฟ้าคลุ้มฝนเพราะว่าจะมีฝนตกหนักๆบางจุดด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยไปไหนใกล้ๆนะอย่าลืมนะร่มต้องมีเสื้อกันฝนต้องมีติดตัวเอาไว้ครับเพื่ออะไรสุขภาพของเราจะได้แข็งแรงพอเราแข็งแรงปุ๊บเนี่ยเรามีโอกาสได้ไปเที่ยวฟรีกับลูกทุ่งฮอลิเดย์แบบนี้คุณผู้ฟังเราจะได้โอ้โหเดินทางไปไหนใกล้ๆสบายใจหายห่วง
1: ลูกทุ่งฮอลิเดย์ทริปเปิดประตูประวัติศาสตร์ตามรอยศิลป์แห่งสยาม13ธันวาคมนี้กับยาดมตราโป๊ยเซียนลงทะเบียนโทรเลย022807127
0: โทรลงทะเบียนตอนนี้ได้เลยนะครับ022807127นะจ๊ะเรียกว่าลูกทุ่งฮอลิเดย์ทริปนี้สุดพิเศษครับพาไปเที่ยวฟรีนะกับ FM 90ลูกทุ่งรักไทยแล้วก็ยาดมตราโป๊ยเซียนครับเปิดประตูประวัติศาสตร์ตามรอยศิลป์แห่งสยามจำนวน32รางวัลจ้า1รางวัล1ที่นั่งนะครับเราจะล้อหมุนเดินทางวันอาทิตย์ที่13ธันวาคมนี้ไปที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วก็จังหวัดลพบุรีนะครับเรียกว่าโอ้โหหลายคนอยากไปทำยังไงไม่ยากครับโทรลงทะเบียนตอนนี้ได้เลยนะ022807127โทรมาแจ้งชื่อที่หลังไมค์ครับชื่อนามสกุลเบอร์โทรหลังจากนี้รอลุ้นครับนะรอลุ้นทีมงานเราโทรกลับไปแต่ว่าก่อนอื่นลงทะเบียนปุ๊บเนี่ยขยับไปที่แฟนเพจ90ลูกทุ่งรักไทยหน่อยฮะพิมพ์คำว่ายาดมตาโป๊ยเซียนนะใต้โพสต์ของกิจกรรมที่ปักหมุดเอาไว้ก็คือกิจกรรมของเราเนี่ยปักหมุดว่าลูกทุ่งฮอลิเดย์ครับไปที่ช่องคอมเมนต์แล้วก็พิมพ์คำว่ายาดมตาโป๊ยเซียนเท่านั้นเองคุณผู้ฟังก็มีสิทธิ์ได้ลุ้นไปเที่ยวฟรีกันแล้วนะแล้วก็ที่สำคัญคือทุกวันเสาร์เลย 11:00 น.ถึงบ่าย 3:00 น.ช่วงของ DJ Oil นะจ๊ะลุ้น DJ โทรกลับนะเพื่อค้นหาผู้โชคดีหน้าใหม่แบบนี้เที่ยวฟรี1ที่นั่งนะจ๊ะเพราะฉะนั้นตอนนี้อย่าช้าโทรมาลงทะเบียนด่วนๆได้เลยครับ022807127ย้ำว่าคนที่ไปเนี่ยต้องมีสุขภาพที่ร่างกายแข็งแรงนะอึสๆแบบนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเราจะพากันไปหลายที่ไงคือไปทริปนี้ลุ้นแบบว่าลุ้นสุดๆเพราะว่าลุ้นสนุกสนานนี่เรียกว่าไปเที่ยวฟรีอิ่มจังตังอยู่ครบ
1: เพลงฮิตที่คิดถึง90ลูกทุ่งรักไทย
0: ส่งมาจาก022807127นะครับบางแคส่งมาพี่พัดสอนตั๊กแตนชลดา

0: แล้วก็เจ็บเนาะแต่ว่าอยากฟังบ่อยๆเพราะว่าเพลงนี้ฮิตจริงๆฮะช่วงของเพลงฮิตที่คิดถึงนะครับตั๊กแตนชลดาไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้มีคนบอกว่าจุ๊บๆดีเจเปิดเพลงถูกใจขอบคุณหลายๆด้วยจ้า
1: เพลงฮิตที่คิดถึง90ลูกทุ่งรักไทย
0: ตั๊กแตนทักทายแฟนๆหน่อยเร็ว
2: คุณกำลังฟัง90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกกับตั๊กแตนชลดาค่ะ
0: ตอนนี้มีข่าวดีเรื่องดีมาบอกเล่า90กันนะจ๊ะ
1: บอกเล่า90
0: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะครับหรือว่ากฟผ.เนี่ยก็ร่วมกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและก็อนุรักษ์พลังงานพผ.ครับแล้วก็หน่วยงานพันธมิตรเนาะร่วมกันลงนามบันทึกความเข้าใจด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมครับโครงการศึกษาและก็พัฒนาบริหารจัดการพลังงานกลุ่มอาคารจากต้นแบบระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่แบบผสมในพื้นที่เซ็นทรัลบิสเนสดิสทริกต์นะคุณผู้ฟังเนาะเพื่ออะไรเพื่อเป็นการยกระดับประสิทธิภาพเนาะการใช้พลังงานอย่างครบวงจรนั่นเองครับคุณผู้ฟังโดยทางด้านของนายนรินทร์เผ่าวณิชนะครับผู้ว่าการกฟผ.ก็บอกว่าความร่วมมือของ5หน่วยงานเป็นการผนึกกำลังภาครัฐสถาบันวิจัยและก็ภาคเอกชนครับเพื่อร่วมกันสร้างระบบนิเวศวัฒนกรรมวัฒนระบบนิเวศวัฒนกรรมพลังงานสะอาดนะครับโดยนำพื้นที่ของพผ.เนี่ยมาเป็นพื้นที่ต้นแบบการบริหารจัดการพลังงานในกลุ่มอาคารพาณิชย์และก็ย่านธุรกิจเพื่อขับเคลื่อนให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและก็สามารถนำไปขยายผลเชิงพาณิชย์ต่อไปทางด้านของนายวริศรัตนชื่นนะครับรองผู้ว่าการยุทธศาสตร์กฟผ.ก็บอกว่าความร่วมมือครั้งนี้ทุกหน่วยงานจะร่วมกันศึกษาวิจัยบูรณาการเทคโนโลยีพลังงานแบบครบวงจรอีกทั้งเนี่ยยังเป็นการขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนโดยการนำแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้วมาประยุกต์ใช้ร่วมกันกับแบตเตอรี่ใหม่เกิดเป็นระบบกักเก็บพลังงานแบบผสมนะครับเพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าสูงสุดนั่นเองครับ
1: บอกเล่า90เล่าข่าว90
3: คุณแม่มาเองแม่แก้วสุดารัตน์แม่ณเดชน์คุกิมิยะที่ตอนนี้เปิดค่ายเพลงเสียงมิวสิกปันศิลปินอย่างไก่ปืนศาสวัตรต้นกล้าดารุวันก่อนแม่แก้วมาเยือนพูดคุยไลฟ์ห้องข่าวรับแขกแอดช้างไทยพร้อมศิลปินไก่ปืนศาสวัตรแฟนๆฟังที่มาที่ไปย้อนหลังทางเพจข่าวลูกทุ่งลูกทุ่งรักไทย90และลูกทุ่งออนไลน์ได้เลยนะคะ
1: เล่าข่าว90ติดตามแฟนเพจลูกทุ่งยอดนิยมอันดับ1ได้ทั้งข่าวลูกทุ่งและลูกทุ่งออนไลน์กดไลค์เลยแอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ฟังได้ทั้ง90ลูกทุ่งรักไทยและอีสาน FM เสียงชัดใสฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกโหลดฟรีทุกระบบโหลดเลย
4: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
5: ดียังไงหรอ
4: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
5: โอ้ดีจัง
4: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
6: ร่างกายคนเราเปรียบเหมือนเครื่องจักรถ้าเราใช้งานอย่างเดียวไม่บำรุงรักษาไม่นานเครื่องก็น็อกแล้วร่างกายของเราล่ะ New Favit ชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฟื้นไข้ช่วยเจริญอาหาร New Favit ชนิดเม็ดยังช่วยป้องกันและรักษาโรคเหน็บชาโรคโลหิตจาง New Favit ชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
7: ไม่ว่าจะเดินทางไกลแค่ไหนก็มั่นใจทุกเส้นทางกับน้ำมันคุณภาพจากปั๊ม Sasco Sasco น้ำมันคุณภาพให้คุณมั่นใจในทุกการขับขี่เติมเต็มลิตรคุ้มค่าทุกหยดพร้อมลุยในทุกการเดินทางแถมยังได้คะแนน Smart Member เติมน้ำมันปุ๊บบอกเบอร์ปั๊บก็รับคะแนนสะสมนำไปแลกของรางวัลได้อีกเพียบหรือจะแวะพักที่ Sasco กินช็อปเราก็มีร้านค้าพร้อมให้บริการอย่างครบครัน Sasco Feel Your Day เติมพลังให้วันของคุณ
8: ครีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟเท็ดใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
9: เพื่อส่วนโลกอุดรพร้อมแล้วเด้อครั้งแรก ของโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพบกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานีเอ็กซ์โป2026จัดโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีและทีเซ็บ
10: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: คือพ่อเอ๊ะเนี่ยนำมาขับร้องถูกอกถูกใจในช่วงของลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอผิดหวังซ้ำเต่าเลยจ้าเอาละครับอย่าลืมนะคุณผู้ฟังวันที่4ตุลาคมนี้มาเจอพ่อเอ๊ะพักดีได้นะท็อปนารากรด้วยเต้ายองยุคนเดชบีบุษกรแอนนาพิชยาครับระเบียบวาทศิลป์พร้อมมากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่อยากพลาดนะลูกทุ่งสแควร์ฟรีคอนเสิร์ตจากสเตเดียมวันบรรทัดทองเจอกัน
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ
0: นอกเหนือจากนั้นเนี่ยนะนักร้องจากเวทีประกวดชื่อดังก็มาด้วยนะอาร์มสุชาติสวรรค์เพลงนี้กับบรรยากาศสุดๆเลยเนาะตรงกันลงตัวมากๆเลยฝนตกฟ้าร้องอาร์มสุชาติสวรรค์ส่งมาจาก022807127ครับประสิทธิ์เจริญส่งมาพี่น้อยของเรานั่นเองจ้า

0: ปเจอกันได้นะวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้ครับสเตเดียมวันบรรทัดทองจุฬาซอย41โมงเป็นต้นไปกับฟรีคอนเสิร์ตของเราลุทุ่งสแควร์ได้จ้าเต็มแน่นๆเลยฝนตกฟ้าร้องนะครับตามชาสวรรค์ล่าสุดนี้ที่ทิวาปฏิพัฒน์บอกว่าฟังอยู่ครับผมฝนมามืดเลยยังไงก็ตามเนี่ยอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะจ๊ะเอาละช่วงนี้พูดถึงฝนจะตกหรือฝนไม่ตกนะแต่ว่าอีกหนึ่งกิจกรรมของเราที่เรียกว่าไปเจอพี่น้องหนุ่มสาวชาวโรงงานแน่นอนครับนั่นก็คือฉันทนาช้านะโอเรียกว่าจัดมายาวนานต่อเนื่อง10ปีแล้วยกทีมดีเจแล้วก็ศิลปินสุดฮอตเนี่ยไปเจอพี่น้องหนุ่มสาวชาวโรงงานมีเงินรางวัลของขวัญเกมสนุกเพียบเลยคุณผู้ฟังขอบอกวันศุกร์ที่9ตุลาคมนี้ครับไปที่บริษัทมูราโมโตะอิเล็กทรอนประเทศไทยจำกัดมหาชนนะเป็นโรงงาน2สมุทรปราการจ้าหรือว่าพนักงานกว่า 1,200 คนโอ้โหเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยความสุขสนุกสนานแน่นอนคอนเฟิร์มยืนยันนั่งยันนอนยันนะจ๊ะก่อนอื่นต้องขอขอบคุณนะดีคอเจนเครมิลเครื่องดื่ม OT สบู่สมุนไพรอิงออนคุกกี้ฟันโอยืน1ดูแลผมสวยต้องแคบิลเคราติน5ม้าโอสดผู้จำหน่ายยาสมุนไพรน้ำปลาแท้ตราคนแบกกุ้งล็อกผิวให้ดูอ่อนยาวต้องแจ๊บครีมซองน้ำจิ้มแจ่วตราเจ๊เล็กนะครับยาจุกยุงตราหานฟ้ายาก็ไอตราอาปาเช่สุผสมมะขามป้อมส่วนสินค้าที่อยากจะมาเจอพี่น้องหนุ่มสาวชาวโรงงานใกล้ชิดแบบนี้ติดต่อได้ที่บริษัทช้างไทย029745720 029745720
1: 90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
2: สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
3: โอ้ยเพื่อนส้มตำร้านนี้พริกยกสวนสะใจมาก
4: เบาได้เบากินเผ็ดจัดขนาดเนี้ยเดี๋ยวก็เรื่องใหญ่หรอก
3: โอ้ยพูดไม่ทันขาดคำเลยอ่ะมันจุกขึ้นมาถึงอกแบบแสบไปหมดเลยเนี่ย
4: นั่นไงอาการกรดไหลย้อนกำเริบแล้วล่ะสิงั้นก็ดื่มชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นสิเพราะชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นมีโปรไบโอติกส์ที่มีชีวิตทำให้จุลินทรีย์ในลำไส้เกิดความสมดุลช่วยย่อยอาหารช่วยลดอาการกรดไหลย้อนด้วย
3: เครื่องดื่มชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นอร่อยสดชื่น
2: สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
5: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
6: ผิวคันสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
5: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
7: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเทร็กซ์ครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
8: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
1: 90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
0: ทักทายพี่ไพวันสะพานควายด้วยนะครับบอกว่าเปิดเพลงเพราะมากเลยไม่ต้องขอรายงานตัวครับผมขอบคุณหลายๆด้วยจ้าคนแอลฟาบอกว่าคุณดีเจคะขอเพลงถูกบังคับด้วยความคิดถึงหน่อยค่ะขนาดนั้นเลยเหรอ ต้องบังคับเลยเหรอเนี่ยโอ้โหนะคือจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยบังคับเธอเนาะแต่ว่าเสาร์อาทิตย์ไม่ต้องบังคับนะเจอกันเหมือนเดิมที่90ลูกทุ่งรักไทยปิดท้ายช่วงนี้ครับตามออเดอร์เลยส่งมาจากไหนเนี่ยส่งแป๊บนึงนครปฐมนะครับพี่หนึ่งของเรานั่นเองผู้บ่าวรถแห่แย่ลูกสาวเจ้าภาพนะครับมนแคนแก่นคูนกับแพนกี้สกลนรี

0: 90ลูกทุ่งรักไทยเสนอข่าวจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับสรมนธรรมรัตน์ค่ะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพลเอกชัยพฤกษ์เป็นเลขาสมช.ส่วนชัดชัยเป็นปลัดสำนักนายกสักครู่มาติดตามค่ะ
3: สนับสนุนโดยสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
4: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
5: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
4: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
6: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
7: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
8: เสียวฟันอะ
9: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
10: เสียว

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: สนับสนุนโดยสบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกชัยพฤกษ์พ้นจากตำแหน่งเสทบเป็นเลขาสมช.ส่วนชัดชัยบางชวดเป็นปลัดสำนักนายกคุณวศขออภัยค่ะคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
5: ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องให้ข้าราชการทหารพ้นจากตำแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกชัยพฤกษ์ร่วมประพัฒน์ข้าราชการทหารพ้นจากตำแหน่งเสนาธิการทหารบกกองทัพบกกระทรวงกลาโหมและแต่งตั้งให้เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติสำนักนายกรัฐมนตรีตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ประกาศณวันที่18กันยายน2569ผู้รับสนองพระบรมราชโองการในอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนอกจากนี้ยังมีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายชัดชัยบางชวดพ้นจากตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรีตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ประกาศณวันที่18กันยายน2569ผู้รับสนองพระบรมราชโองการในอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรียศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
4: เทคบอลเอเชียนเกมนักกีฬาไทยผ่านเข้าชิงเหรียญทองครบทั้ง3ประเภทคุณสุรเชษฐ์โชติกุลรายงานค่ะ
6: การแข่งขันกีฬาเทคบอลในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20หรือไอจินาโกย่าเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นโดยตัวแทนนักกีฬาเทคบอลทีมชาติไทยต่างทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมพร้อมกับเดินหน้าผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้ครบทั้ง3ประเภทที่ส่งเข้าร่วมชิงชัยเริ่มที่ประเภทหญิงคู่รอบรองชนะเลิศจุธาทิพย์กันตะทงจับคู่กับสุภาวดีวงคำจันดีกรีเบอร์หนึ่งของโลกและแชมป์โลก3สมัยโชว์ลีลาเหนือชั้นไล่ต้อนเอาชนะคู่แข่งจากกัมพูชาแบบขาดลอย 2-0 เซตสกอร์12-5และ12-4คะแนนผ่านเข้าไปลุ้นยั่งเหรียญทองประวัติศาสตร์กับคู่แข่งจากเมียนมาได้สำเร็จส่วนประเภทคู่ผสมรอบรองชนะเลิศพักพงเดชเจริญที่จับคู่กับสุภาวดีวงคำจันคู่มือ3ของโลกดีกรีแชมป์โลก2สมัยไม่ทำให้แฟนกีฬาชาวไทยต้องผิดหวังหลังโชว์ลีลาขึ้นฟาดเหนือโต๊ะเอาชนะคู่แข่งจากเวียดนามได้ทั้ง2เซตสกอร์12-8และ12-5คะแนนได้ผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศสมความตั้งใจโดยจะดวลกับเจ้าภาพญี่ปุ่นเป็นด่านต่อไปขณะที่ประเภทชายคู่รอบรองชนะเลิศสรศักดิ์เทาสิริจับคู่กับเจรติจันเลียงอดีตแชมป์โลกปี2024พลังกำลังตีลังกาฟาดเอาชนะคู่แข่งจากอิรักไปแบบไม่ยากเย็น2เซตรวดด้วยสกอร์12-3และ12-11คะแนนพร้อมกับเข้าชิงเหรียญทองกับคู่แข่งจากเลบานอนสำหรับรอบชิงชนะเลิศกีฬาเทคบอลของตัวแทนนักกีฬาทีมชาติไทยทั้ง3ประเภทจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่20กันยายนนี้สุรเชษฐ์ โชติกุลรายงานครับ
4: ปิดท้ายที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐลงนามบังคับใช้กฎหมายคว่ำบาตรรัสเซียฉบับใหม่เปิดทางให้รัฐบาลสหรัฐใช้มาตรการทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงต่อรัสเซียรวมถึงประเทศที่ยังคงเป็นผู้ซื้อน้ำมันและก๊าซธรรมชาติจากรัสเซียโดยเฉพาะจีนและอินเดียกฎหมายดังกล่าวผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐในช่วงต้นสัปดาห์อีกทั้งให้อำนาจทรัมป์เรียกเก็บภาษีศุลกากรสูงสุด 100% กับภาษีจาก5ประเทศที่นำเข้าน้ำมันหรือก๊าซธรรมชาติจากรัสเซียมากที่สุดนอกจากนี้กฎหมายยังขยายอายุของกฎหมายคว่ำบาตรอิหร่านออกไปอีก5ปีเพื่อคงมาตรการคว่ำบาตรที่พุ่งเป้าไปยังภาคพลังงานและอาวุธของอิหร่าน
7: น้อมถวายอาลัยองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาราชโศกสันทรงกิจเพื่อประชานับอนันต์ทรงสถิตยังสวรรค์ทิพพิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา17นาฬิกา สรบลธรรมรัตน์ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อประชาชนสวัสดีค่ะ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
8: ใกล้แล้วทองคำแท่งหนัก1บาทอาจเป็นของคุณส่งด่วนฝากล่องยาจุดกันยุงตราหานฟ้าก่อน30กันยายนนี้

0: ียกว่าน่าจะถูกอกถูกใจหลายคนเนาะอากาศพาไปจ้าครึ้มฟ้าครึ้มฝนและก็ถูกถามถึงที่022807127ด้วยนะครับเรียกว่าเป็น4เพลงดังพร้อยที่ลงตัวสุดๆนะเบียร์พร้อมพงวันขึ้นฮอดเดย์ก่อนหน้านี้มินพินทองครับกับแหม่มพิมานรามนะลมหนาวรวมไปถึงคิวสลาวุธนะครับกับเจี๊ยบนิสาเนาะขึ้นฮอดรูไม้022807127นี่เป็นภาษาใต้หรือว่าภาษาอะไรนี้เอานะแต่ว่าฟังแล้วพอรู้เรื่องเข้าใจนะจ๊ะส่งเสียงได้022807127รอนนี่รอรับสายหลังไมค์แล้วก็ SMS ของเรา4689990กับเพลงเริ่มต้นของเราไมค์พิรมพรชั่วโมงนี้ครับถูกบังคับให้เปิดแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเพลงนี้ไม่ต้องบังคับก็เปิดนะจ๊ะเพราะว่าเป็นเพลงฮิตเพราะมากของพี่ไมค์พิรมพรถูกบังคับด้วยความคิดถึงส่งมาจาก SMS ของเราคนแอบฟังเขามาจัดให้เรียบร้อยนะทักทายหนุ่มพลันชัยด้วยจ้ะรายงานตัวครับผมนะจากสพ101นะครับผมเสียก้าบอกว่าโอ้โหเย็นแล้วเพลงเพราะฟังดีเพลินแล้งนี้ผัดไทยจ้าลงตัวเข้ากันได้ยังไงเนาะพูดถึงอากาศพูดถึงเพลงแล้วก็ตบไทยด้วยเมนูจานเด็ดผัดไทยแล้งนี้แซ่บไลเดอร์พูดแล้วก็น้ำลายหกเลยจ้า
1: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: ช่วงนี้ชวนกันออมหน่อยดีกว่านะครับได้ดอกเบี้ยสูงด้วยนะกับธนาคารออมสินเนี่ยให้คุณมากกว่าเปิดบัญชีง่ายได้ดอกเบี้ยสูงครับรับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีนะธนาคารออมสินชวนเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกดิจิทัลเซฟวิ่งครับบัญชีเดียวครบได้ทั้งออมแล้วคุณผู้ฟังนะได้ทั้งออมได้โอ้แล้วก็รวมไปถึงใช้จ่ายสะดวกนี่ได้รับดอกเบี้ยสูงด้วยครับคุณผู้ฟังนะง่ายๆเลยเปิดบัญชีด้วยตนเองได้แล้ววันนี้ทางลูกค้าเดิมแล้วก็ลูกค้าใหม่นะผ่านแอปพลิเคชัน MyMo รับดอกเบี้ยสูงสุด 2.50% ต่อปีสำหรับยอดเงินฝากที่ไม่เกิน 10,000 บาทนะครับแล้วก็ยอดเงินฝากที่เกิน 10,000 บาทเนี่ยก็รับดอกเบี้ย 0.35% ต่อปีได้รับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีนะครับเปิดรับฝากสำหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยนะที่มีอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปนะครับคุณผู้ฟังเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง1บาทแล้วก็ไม่กำหนดวงเงินรับฝากสูงสุดด้วยนี่น่าสนใจออมง่ายใช้จ่ายสะดวกได้ดอกเบี้ยสูงใช้ชีวิตง่ายกว่าเดิมด้วยนะครับผู้สนใจก็สามารถเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกดิจิทัลเซฟวิ่งด้วยตนเองผ่านMyMoนะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ GSB Contact Center 1115หรือ www.gsb.or.th นะครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตทักทายหลังไมค์ของเราหน่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณยายสง่ายมราชนะพี่พัชสอนบางแคป้าออดวัดเกาะจ้าป้าเล็กตลาดพลูนะครับก็ฟังอยู่ด้วยพี่กายสำโรงพี่น้อยภาษีเจริญพี่เรียมสามเสนน้องพลอยบางกอกใหญ่พี่แมวเหมียวบางแคแต่ว่าป๊อปปี้นี่ถ้าเกิดว่าใครไปเจอป๊อปปี้นะวันที่4ตุลาคมนี้รับรองว่าแคทุกคนนะไปม่วนจอยกันได้กับฟรีคอนเสิร์ตของเราลูกทุ่งสแควร์ครับสเตเดียมวันบรรทัดทอง

0: ร่างกายและการแปลนะครับอิทธิสรพงศ์กับ News on พัทยาน้องอินนีสนุกสนุกกันที่90ลูกทุ่งละไทยกับบรรยากาศที่คลื่นฟ้าคลื่นฝนหลายพื้นที่ก็เรียกว่ามีฝนตกลงมาด้วยนะครับบางพื้นที่ก็เรียกว่าคลึ้มๆแบบนี้อย่างไรก็ตามแล้วในคุณผู้ฟังสิ่งสำคัญคือการดูแลสุขภาพนะช่วงนี้ฝนตกก็จะมียุงเยอะด้วยนะหรือว่าบางทีก็อาจจะมีเรื่องของไข้วงไข้หวัดแบบนี้ก็ต้องดูแลสุขภาพของเราให้ดีครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าวันที่4ตุลาคมนี้คุณผู้ฟังอีกไม่กี่วันแล้วนะเราจะเจอกันตามนัดเหมือนเดิมนะครับกับฟรีคอนเสิร์ตของเรานั่นเองลูกทุ่งสแควร์จ้า
1: ม่วนมันจัดเต็มบนเวทีใหญ่ใจกลางกรุงลูกทุ่งสแควร์พบกันวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้ที่สเตเดียมวันบรรทัดทอง11โมงเป็นต้นไป
0: มากันเยอะๆนะครับคุณผู้ฟังเรียกว่าเป็นการโคจรของวงหมอลำสุดฮิตบนเวทีลูกทุ่งสแควร์ที่เรียกว่าจัดให้พิเศษเลยนะไม่ว่าจะเป็นระเบียบวาทศิลป์ครับมาม่วนจอยกับความอลังการของหมอลำศิลปินภูไทยเรียกว่าไม่มีที่ไหนมาก่อนนะที่แบบว่าจัดกลางกรุงแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมาเต็มจัดใหญ่คุณผู้ฟังต้องมากันเยอะๆนะจ๊ะศิลปินเยอะแยะมากมายครับนอกเหนือจาก2วงหมอลำใหญ่นะก็จะมีแมนมณีวันด้วยจ้ะมีอามน้อยรจนันนะครับมีโบสเปอร์วาเลนไทน์ปลายกนกพรเพชรกทาวุฒินะแล้วก็มีเต้นพิชยาใบบัวพรชนกครับอาร์มชิชาสวรรค์โอ้โหเรียกว่าแต่ละคนนี่พีคขีดสุดจริงๆเพราะฉะนั้นไม่อยากให้พลาดทุกคนมีสิทธิ์ได้ลุ้นโชคทองด้วยนะเพราะว่าเขาแจกทุกชั่วโมงเลยจ้าจากพี่ช้างเดชาธรย้ำว่า4ตุลาคมนี้11โมงเป็นต้นไปสเตเดียมวันบรรทัดทองจุฬาซอย4มาเจอกันเด้อมาถ่ายรูปกันนะหรือว่าบางคนอาจจะมีเสื้อของ90ลูกทุ่งรักไทยแบบนี้ก็ใส่มาถ่ายรูปกันกับศิลปินสุดโปรดของเราด้วยนะจ๊ะเรียกว่ามันสมวนแน่นอนนะฮะคุณผู้ฟังจ๋าก่อนอื่นต้องขอขอบคุณครับชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นยาสมุนไพรตาเชเอมยาสตีเบโลชนิดน้ำเครื่องดื่ม OT ทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอไทยวัสดุน้ำจิ้มแจ่วตราเจเล็กยาจุกยุงตราหานฟ้ายืนหนึ่งปิดผมขาวต้องแคบิลน้ำมันงาดำรำข้าวสุภาพโอสถยาแก้ไอตราอาพาเช่สุดผสมมะขามป้อม
1: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยอันดับ1
0: คนนี้มาแน่นอนแมนมณีวันฮะเจอตัวจริงเสียงจริงนะครับ4ตุลาคมนี้สเตเดียมวันบรรทัดทองกับเวทีของเราลูกทุ่งสแควร์ครับและนี่คืออันดับ1 นะฮะหัวอกพอ

0: ียวที่ขอคือกราบพาแม
1: ่สุดยอดเลยนะครับเพลงนี้เรียกว่าออนชาร์ตมาทั้งหมดถึง5สัปดาห์แล้วนะครับแล้วก็สัปดาห์นี้ยังคงยืนอยู่ในแท่นอันดับที่1ด้วย10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยแมนมณีวันนะครับหัวอกพ่อแห้งติดตามการรายงานเช้าแบบนี้ทุกเช้าวันเสาร์นะครับ10โมงเช้าเป็นต้นไปกับดีเจออยช่วงของแชทชัดโชว
2: ์10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยอันดับ1ลุยเพื่อครอบครัวคน OT ลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์1กาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่10บาท
3: แก้ลมวิงเวียนศีรษะคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรหอมเย็นอยากหอมสมุนไพรต้องคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมยาดมหลอดขาวฝาเขียวยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมผลิตจากสมุนไพรสมุนไพรจริงหาซื้อได้ตามร้านขายยาและร้านค้าทั่วประเทศ
2: ลุยเพื่อครอบครัวคน OT ลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์1กาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่10บาท
4: ครีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟเท็ดใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
5: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
6: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: โดนครับซื้อครับ
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
8: หนุ่มสาวชาวโรงงานจ๋าความมันพร้อมเสิร์ฟความบันเทิงพร้อมปะทะแล้ว
9: ฉันธนาชัชชา
10: วันศุกร์ที่9ตุลาคมนี้สนุกแน่ที่บริษัทมูราโมโตอิเล็กทรอนประเทศไทยจำกัดมหาชน
8: กระทบไหลศิลปินสุดฮอตและดีเจตัวตึงจาก90ลูกทุ่งรักไทยเงินรางวัลก็มีของแจกก็แน่แจกเน้นๆบอกเลยว่าฉ่ำมาก
11: ฉันธนาชัชชาร่วมสนับสนุนโดยดีคอร์เจนเครมิลเครื่องดื่ม OT สบู่สมุนไพรอิงอ่อนคุกกี้ฟันโอยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์บิวเคราติน5ม้าโอสดผู้จำหน่ายยาสมุนไพรน้ำปลาแท้ตราคนแบกกุ้งล็อกผิวให้ดูอ่อนเยาว์ต้องแจ๊บส์ครีมซองน้ำจิ้มแจ่วตราเจเล็กยาจุดกันยุงตราหานฟ้ายาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อมลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: คมดอกมีใจครับฝนธนสุนทรนะซิงเกิลใหม่ล่าสุดจากเพลงนี้ในช่วงของลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอถ้าเกิดว่าชอบขอฟังได้ทุกช่วงดีเจเลยนะ
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ
0: เอาละครับช่วงนี้นะครับใครอยากมีหน้าใสปิ๊งจนมีคนทักนะตั้มแนะนำเลยว่าให้ใช้คู่หูผิวใสครับสบู่ผิวใสกับเซรั่มผิวใสวิซีจอก Royal Beauty นะขายดีมาก10ปีซ้อนแบบนี้เพราะฉะนั้นใครยังไม่ลองต้องลองเลยนะจ๊ะสบู่ผิวใสวิซีเนี่ยก็คือชำระล้างเรียกว่าใบหน้าของเราได้หมดจดผิวพรรณของเราก็จะโอ้โหเรียกว่าไปเจออะไรสกปรกมาก็ทำความสะอาดได้ดีครับแล้วก็อ่อนโยนด้วยนะจ๊ะเพิ่มความกระจ่างใสกับผิวหน้าผิวกายเพิ่มความชุ่มชื่นแบบนี้ก็ช่วยลดเลือนจุดด่างดำริ้วรอยนะคุณผู้ฟังจ๋าเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้ได้ทั้งใบหน้าและก็ผิวกายก้อนละ59บาทจัดไปเลยจ้ะแนะนำว่าใช้คู่กับเซรั่มผิวใสวิซีนะที่เรียกว่าขายดีมากกว่า10ปีซ้อนถูกใจคนผิวหมองใช้แล้วก็ช่วยให้ผิวเนี่ยกระจ่างใสเรียบเนียนครับซองละ49บาทนะมีจำหน่ายที่ 7-Eleven ทุกสาขาแล้วก็ CJ Mall นะจ๊ะสังเกตนิดนึงว่าซองสีส้มเนี่ยมีตัวหนังสือสีดำครับเขียนที่มุมซองด้านบนว่าสบู่ผิวใสและเซรั่มผิวใสซื้อมาใช้คู่กันได้เลยนะครับสบู่และเซรั่มวิซีเพื่อผิวใสจาก Royal Beauty สินค้าขายดี10ปีซ้อนต้องจัดไปเลย

ติดตะลลิตติดที่ SMS ของเรา4689990นะทักทายสายข่าวของเราครับจากสมุทรสาครบอกว่ามืดฟ้ามัวดินมาแล้วครับผมขอเพลงของน้องอามน้อยโรจนันหน่อยครับผมสักเพลงเด้อล่าสุดนี้ก็มีมาจากไหนจากยายนกครกระเบิดนะครับรักสถานหลานย่าโมโอ้โหเพลงนี้ไม่ธรรมดาป้าหญินเจริญกรุงป้าหญินเจริญนครนะครับก็รายงานตัวเรียบร้อยขอเพลงของมนแคนแก่นคูนมาด้วยผ้าขาวม้าผืนเก่าโอ้โหเพลงนี้เพราะมากพี่อ้อมสุพรรณบุรีลำซิ่งสายโสดตะกะแตนก็มาด้วยเช่นกันแล้วก็มีเจ๊วงศรีนะบอกว่าขอเพลงไม่ได้ฟังงั้นขอดีเจแทนได้ไหมจ้าช่วงนี้กำลังช็อตเนอะได้อยู่นะ ส่งดีเจไปพร้อมกับแถมหลังไมค์ได้ด้วยได้ไหมได้ไหมงั้นตอนนี้ชวนกันเต้นรอบภูเขาก่อนห่มผ้าสาลีเนาะบนสิทธิ์คำสร้อยนะครับโกสัมพีเรียกว่าฝนจะตกแดดจะออกเราก็ยังคงสุขสดชื่นล้านลายังมีความสุขด้วยจ้าพี่กายสำรงออเดอร์เข้ามาเด้อ

0: โกสัมพีนะครับมนต์สิทธิ์คำสร้อยขอฟังที่90เรื่องธุรกิจไทยงั้นตอนนี้ให้พี่มนต์สิทธิ์ครับทักทายแฟนๆหน่อยแต่ว่าขอเป็นแบบเวอร์ชั่นลูกคอ21ชั้นอะไปฟังกันว่าแกจะทักทายยังไงเน
1: า
0: ะ
1: คุณกำลังฟัง90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกกับมนต์สิทธิ์คำสร้อยครับ
0: ยอมยอมยอม
2: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
3: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
4: ยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันยาดมตราโปเซียนพิมเสน้ำตราโปเซียนบรรเทาอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัดกลิ่นหอมเย็นจากสมุนไพรพิมเสน้ำตราโปเซียน
5: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
6: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มซูติคอล
7: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเตร็กซ์ครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
8: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
9: สายเที่ยวห้ามพลาดลงทะเบียนด่วนลูกทุ่งฮอลิเดย์ทริปสุดพิเศษวันอาทิตย์ที่13ธันวาคมนี
10: ้ FM 90ลูกทุ่งรักไทยและยาดมตราป้อยเซียนชวนเที่ยวฟรีลพบุรีอยุธยาเปิดประตูประวัติศาสตร์ตามรอยศิลป์แห่งสยาม
11: พระปรางสามยอดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์และพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน
12: เที่ยวฟรีฟรีฟรี32ที่นั่งโทรลงทะเบียนได้เลย022807127
13: แล้วไปสนุกด้วยกันนะครับ
14: ลูกทุ่งฮอลิเดย์เที่ยวด้วยใจสายเดียวกัน
15: 90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
0: ปิดท้ายชั่วโมงนี้ต้นคุณอนันตาน้องอ้อยอันนี้คือชื่อเพลงแต่ว่าคนขอชื่อสง่านะจ๊ะชั่วโมงหน้ามีเฟซบุ๊กไลฟ์นะเข้าไปคุยกันที่แฟนเพจของเราลูกทุ่งรักไทย90เด้อจ้า

0: 90ลูกทุ่งรักไทยเสนอข่าวจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวกองทัพบก
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง17นาฬิกากับสรมนธรรมรัฐค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดยเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
3: เซนโซได
2: เปลี่ยนเลย
4: เลอา
5: สบู่สมุนไพรเลอาจาวร
6: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้า
7: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจาวรส
8: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
9: ไม่จริง
8: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
9: ไม่จริง
8: แล้วอะไรจริงอ่ะ
10: บีควิกผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
8: เส้นละ 1,990 บาท
10: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
8: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่บีควิกจริง
10: ๆสอบถามโทร1153ทำที่เพื่อรถสร้างร
4: าย
10: เพื่อคุณ
4: เลอา
6: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้า
7: เสกผิวใหม่ใสออร่าม
6: ี3สูตรที่ตั้มจาวรส
11: เสียวฟันอะ
12: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
13: เสียวฟัน

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สนับสนุนโดย
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: นายกรัฐมนตรีเตรียมเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณ นครนิวยอร์กพร้อมเยือนญี่ปุ่นสหราชอาณาจักร 20-27 กันยายนนี้รัฐบาลเดินหน้าลดภาระค่าครองชีพประชาชนเตรียมเชื่อมต่อรถไฟฟ้าทุกสายค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทเร่งติดตั้ง EMV Contactless คาดเริ่มใช้บริการ1มกราคม2570เป็นต้นไปกพช.ใช้เงินส่วนเกิน 16,127 ล้านบาทช่วยพยุงค่าไฟฟ้าคงค่า FT งวดกันยายนถึงธันวาคม69พร้อมขยายโซล่าภาคประชาชนรับซื้อไฟส่วนเกิน2บาท20สตางค์ต่อหน่วยขยายนาน20ปีมท.2นำทีมฝ่ายปกครองทลาย2บ่อนการพนันถาวรรายใหญ่กลางเมืองเชียงใหม่ร่วมนักพนันและผู้จัดให้มีการเล่นกว่า100รายยึดของกลางเงินสดและชิปรวมกว่า2ล้านบาทโต๊ะแตกนักการเมืองท้องถิ่นโทรหาคนดูแลบ่อนเชียงใหม่ขณะถูกคุมตัวพลพีโทรย้อนกลับหาทันทีสั่งการให้ดำเนินการตามกฎหมายเจ้าตัวอ้างส่งกาดมาดูแลความปลอดภัยให้บ่อนด้านผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5และกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่เตรียมตั้งคณะกรรมการตรวจสอบนายตำรวจสภ.เมืองเชียงใหม่และสภ.ช้างเผือกหลังฝ่ายปกครองบุกจับบ่อนพนันกลางเมือง2แห่งกรมการปกครองแจ้งมาตรการควบคุมอาวุธปืนย้ำการระงับออกใบอนุญาตซื้อปืนป.3และใบอนุญาตพกปืนป.12เป็นมาตรการชั่วคราวขณะที่การจำกัดอายุใบอนุญาตป.4ยังเป็นเพียงข้อเสนอทางหลวงไล่ล่าจับอดีตตำรวจพาพวกขนยาบ้าลงใต้ซิ่งกระบะฟอร์จูเนอร์หนีระทึกกว่า100กิโลเมตรก่อนชนรถบรรทุกยึดยาบ้าได้ 601,200 เม็ดรวบ3ผู้ต้องหาพิพัฒน์ยันเดินหน้าปิดท่าเรือกรุงเทพหวังเปลี่ยนพื้นที่พัฒนาเชิงพาณิชย์สร้างรายได้ระยะยาวสั่งกทท.เยียวยา26ชุมชนพร้อมแจ้งปมแหลมฉบังเฟส3ลั่นไม่ยอมเสียค่าโง่เอกชน 4,000 ล้านรัฐบาลเผย3สถาบันจัดอันดับโลกให้ไทย Stable Outlook สะท้อนความเชื่อมั่นเสถียรภาพเศรษฐกิจเดินหน้าต่อยอดสู่การลงทุนงานรายได้ประชาชนอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ประกาศปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติผาดอกเสี้ยวและน้ำตกแม่ยะเป็นการชั่วคราวหลังมีฝนตกต่อเนื่องเกิดน้ำป่าไหลหลากและสภาพพื้นที่อาจไม่ปลอดภัยอำเภอกระโปงจังหวัดพังงาอ่วมหนักสุดในรอบ14ปีน้ำป่าไหลหลากท่วมสำนักสงฆ์ดินสไลด์ปิดเส้นทางเข้าหมู่บ้านหลายจุดส่วนที่เพชรบูรณ์อำเภอหล่มเก่าอำเภอหล่มสักน้ำป่าสักเพิ่มระดับต่อเนื่องหลังฝนตกสะสมส่งผลน้ำเอ่อล้นเข้าพื้นที่หลายตำบลกรมชลประทานแจ้งเตือนน้ำเหนือเพิ่มต่อเนื่องเตรียมระบายน้ำท้ายเขื่อน 700-1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีกระทบพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำแจ้งผู้ว่า11จังหวัดลุ่มเจ้าพระยาเตรียมพร้อมรับสถานการณ์การบินไทยได้รับการจัดอันดับให้อยู่ใน20อันดับแรกของโลกในหลายหมวดสำคัญจาก World Airline Award 2026ซึ่งจัดโดย Skytrax สะท้อนถึงพัฒนาการด้านผลิตภัณฑ์และการบริการตลอดจนความมุ่งมั่นในการยกระดับประสบการณ์การเดินทางของผู้โดยสารอย่างต่อเนื่องเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการแล้วสำหรับกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นร่วมส่งกำลังใจทัพนักกีฬาทีมชาติไทยร่วมการแข่งขันระหว่าง19กันยายนถึง4ตุลาคม2569
5: อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างพอเพียงเริ่มได้ในชุมชนด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21:00 น.สรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
1: รวยรวยรวยอยากเป็นเศรษฐีส่งฝากล่องยาจุดกันยุงตราหารฟ้าทองคำแท่งหนัก1 บาทอาจเป็นของคุณส่งก่อน30 กันยายนนี้

0: มีเพลงดังเพราะฮิตแต่ว่าดีเจตั้มยังไม่จบจือนะจ๊ะเพราะว่าดีเจตั้มยังอยู่กับทุกคนที่90ลูกทุ่งรักไทยยาวๆไปถึง1ทุ่มนะจ๊ะจบจือไม่ได้จ้ะ ยังคงเต็มอิ่มความสุขสดชื่นกับเพลงดังเพราะฮิตนะครับชั่วโมงนี้4เพลงต่อเนื่องนะจัดให้เรียกว่าถูกอกถูกใจหลายคนแล้วก็ตอนนี้ตั้มมี Facebook Live อยู่ที่แฟนเพจของเรานะพิมพ์คำว่าลูกทุ่งรักไทย90เข้ามาคุยทักทายกันได้เลยหลายคนแบบว่าฟังมานานแล้วไงแต่ว่ายังไม่เคยเห็นบรรยากาศห้องจัดรายการเนาะหน้าตาดีเจเป็นยังไงโอ้โหดีเจพูดเพราะขนาดนี้และที่สำคัญคือเปิดเพลงก็ถูกใจหน้าตาจะเป็นยังไงนะอีตาคนเนี้ยเสาร์อาทิตย์เจอกันเนี่ยแล้วก็เปิดเพลงเพราะแบบเนี้ยหน้าตาเป็นยังไงเข้ามาดูได้จ้ะไม่แปลกคุณผู้ฟังไม่ใช่ของแปลกนะเข้ามาแล้วมันต้องตกใจนะหน้าตาดีไปหมดจ้า
1: ดื่ม OT แรงดีไม่มีตกขวดใหญ่10บาท
0: แนะนำเลยนะครับคุณผู้ฟังของดีไม่จำเป็นต้องแพงนะทุกวันนี้เนี่ยการดูแลตัวเองเริ่มต้นง่ายๆกับเครื่องดื่มโสมเกาหลีตังกวยจับนะครับที่นำคุณค่าของโสมเกาหลีตังกวยจับมาไว้ในเครื่องดื่มที่ดื่มง่ายเข้าถึงได้ทุกวันเนาะแล้วคุณจะรู้ว่าโสมเกาหลีตังกวยจับเนี่ยต่างจากเครื่องดื่มโสมทั่วไปยังไงหาซื้อเครื่องดื่มโสมเกาหลีตังกวยจับได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าทั่วประเทศนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยดื่มเครื่องดื่มโสมเกาหลีตังกวยจับครับหรือว่าเครื่องดื่มชูกำลัง OT นะรสชาติไหนก็ได้ครับอย่าเพิ่งทิ้งฝาเด็ดขาดนะเพราะว่าเก็บเอาไว้ครบ3ฝาคุณผู้ฟังพร้อมเงิน2บาทเนี่ยแลกรับเครื่องดื่มโสมเกาหลีตังกวยจับฟรี1ขวดได้ทันทีนะที่ร้านค้าที่ร่วมรายการนะครับคุ้มจริงๆดื่มวันนี้ยิ่งดื่มยิ่งเก็บยิ่งคุ้มแลกจริงอ่ะคุณผู้ฟังอย่าพลาดเด็ดขาดนะขยับจังหวะมาพาทุกคนครับไปเที่ยวที่ทางอีสานใต้กันหน่อยเนาะไม่ว่าจะเป็นบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษเรียกว่าเป็นแหล่งวัฒนธรรมที่งดงามมากๆเนาะมีปราสาทหินบ้างหรือว่าจะเป็นเรื่องของประเพณีต่างๆวัฒนธรรมงดงามจริงๆครับนี่คือชมพูนุชฮะสาวสุรินทร์สลันบองที่90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก

0: เป็นยังไงบ้างเอ่ยถูกอกถูกใจไหมโอ้โหเรียกว่าไปเที่ยวสุรินทร์กันเพลินๆเนาะคิดถึงปราสาทหินคิดถึงงานช้างเลยใช่ไหมเมื่อกี้แอบถามหลายๆคนนะที่แฟนเพจไลฟ์สดอยู่นะบอกว่าเคยไปเที่ยวสุรินทร์ไหมบางคนบอกว่าเคยผ่านบางคนบอกว่าไปบ่อยมันก็แตกต่างกันไปครับแต่ว่าถ้าพูดถึง90ลูกทุรไทยฟังทุกวันเอาละครับช่วงนี้ไปดูแลสุขภาพกันหน่อยนะโดยเฉพาะเรื่องของอาการกรดไหลย้อนแบบนี้ต้องดูแลเป็นพิเศษนะรับรองว่าคุณผู้ฟังฟังข้อมูลนี้แล้วเนี่ยคุณผู้ฟังจะห่างไกลจากกรดไหลย้อนนะ
1: ชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
0: ถ้าเกิดว่ามีอาการคลื่นไส้อาเจียนหลังจากรับประทานอาหารนะหรือว่าเจ็บหน้าอกจุกๆคล้ายเหมือนกับมีก้อนติดอยู่ในคอแบบนี้คุณผู้ฟังเนี่ยคือสัญญาณเตือนของโรคกรดไหลย้อนนะครับซึ่งสาเหตุหลักของโรคกรดไหลย้อนเนี่ยอย่างเช่นกินมื้อดึกกินอาหารนอนทันทีแบบนี้นะความเครียดกินเผ็ดอาหารรสจัดเนี่ยอยากห่างไกลกรดไหลย้อนครับก็ต้องปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตนะเลือกรับประทานอาหารที่มีโปรไบโอติกครับอย่างเช่นชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นฮะมีโปรไบโอติกที่มีชีวิตครับช่วยในการย่อยอาหารแล้วก็ช่วยให้อาการกรดไหลย้อนเนี่ยดีขึ้นดื่มคู่กับอาหารครับช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการย่อยอาหารที่ดีขึ้นด้วยนะครับหาซื้อได้ที่ 7-Eleven แล้วก็ร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
2: ลูกทุ่งฮิต 100%
0: พี่แมมสามพรานถามถึงเพลงนี้มาไม่ได้ฟังนานมากดวงตาคงทองคนเคยเห็นหน้าอยากเห็นหน้าดีเจไม่ยากนะเข้ามาส่องได้จ้ะมาดูได้เลยตอนนี้หน้ากลมๆพิมพ์นิยมมีที่นี่ที่เดียวนะลูกทุ่งรักไทยและนี่คือเพลงฮิตลูกทุ่ง

0: หวานๆช่ำๆเปิดเพลงนี้แล้วมีคนบอกว่าโอ้โหเพลงนี้ขึ้นมาฟ้าเปิดเลยนะแถวสมุทรสาครเนาะเพลงนี้ในช่วงของลูกทุ่งฮิต 100% ครับดวงตาคงทอง
1: ลูกทุ่งฮิต 100%
0: ป้าผิน101เนี่ยมาช้าไปนิดนึงนะขอเพลงรักเพลงคิดถึงของเราใต้มาด้วยเดี๋ยวแปะโป้ไว้ก่อนแล้วกันนะ
2: สวัสดีค่ะดวงตาคงทองคุณกำลังฟัง90ลูกทุ่งรักไทย
3: ใช่ไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจจุเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลาก
4: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
5: ไลฟ์สไตล์ที่คุณออกแบบเองได้อุ่นใจมีเงินสำรองพร้อมใช้ยามจำเป็นสินเชื่อบำเหน็จตกทอดจากธ.ก.ส.ช่วยให้คุณผ่อนคลายเรื่องการเงินกู้ได้สูงสุด 100% ของหนังสือรับรองสิทธิ์ในบำเหน็จตกทอดดอกเบี้ยพิเศษผ่อนชำระสบายนานสูงสุด40ปีขอสินเชื่อได้แล้ววันนี้ที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02-555-0555เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจจุเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: ครีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟเท็ดใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
7: พี่น้องชาวโรงงานเตรียมตัวมันกับ
8: ฉันธนาชัชชา
9: วันศุกร์ที่25กันยายนนี
10: ้ม้วนมันเสด็จสะดาวกับหมอลำซิ่งตัวแม่
11: บัวผันทั้งสอง
12: หัวขอนั่นมันเล่าใจเอาเน
13: บริษัทสวาลอฟสกี้แมนูแฟคเจอริงประเทศไทยจำกัด
14: พบทีมดีเจจาก90ลูกทุ่งรักไทยพร้อมสร้างความสนุกแบบจัดเต็มเงินรางวัลและของรางวัลแจกกันมากมายแจกจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
15: ชั้นธนาชัดชัดชาร่วมสนับสนุนโดยดีคอร์เจนเครมิลเครื่องดื่ม OT สบู่สมุนไพรอิงอ่อนคุกกี้ฟันโอเซรั่มวิตซีจากรอยัลบิวตี้ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์บิวเคราติน5ม้าโอสดผู้จำหน่ายยาสมุนไพรน้ำปลาแท้ตราคนแบกกุ้งล็อกผิวให้ดูอ่อนเยาว์ต้องแจ๊บส์ครีมซองน้ำจิ้มแจ่วตราเจเล็กยาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อมลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: วาทศิลป์ทับลายนั่นเองจีบอเป็นฮะซิงเกิลใหม่ล่าสุดเลยในช่วงของลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนออย่าลืมนะไปเจอเต้าหย่องได้นะคุณผู้ฟังวันที่4ตุลาคมนี้นะครับ
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ
0: กับฟรีคอนเสิร์ตของเราครับลูกทุ่งสแควร์นั่นเองสเตเดียมวันบรรทัดทองนะครับจุฬาซอย4เนาะ11โมงเช้าเป็นต้นไปครับศิลปินเยอะแยะมากมายเลยฮะระเบียบวาทศิลป์หมอลำศิลปินภูไทยเรียกว่ามากันแบบทับศิลปินแน่นๆเลยประชันกันบนเวทีลูกทุ่งสแควร์รวมไปถึงโบซูเปอร์วาเลนไทน์ด้วยนะครับแจ่มจังก็โชว์เต็มบนเวทีด้วยแม่มณีวันฮะปลายกนกพรเพชรกทาวุฒิอามน้อยโรจนันท์นะแล้วก็มีเต้นพิชยาใบบัวพรชนกอามจิชาสวรรค์ด้วยสุดยอดเลยใช่ไหมเจอกันลุ้นโชคทองนะครับแจกทุกชั่วโมงด้วยจากพี่ช้างเดชาพรใส่เสื้อ90ลูกทุ่งรักไทยรุ่นไหนมาเจอกันก็ได้ถ่ายรูปกับ FC ฮะแฟนเพลงบุกเรียกว่าสุดจริงอะไรจริงต้องไปเจอกัน4ตุลาคมนี้ลูกทุ่งสแควร์ครับ

0: จำเป็นต้องง้อใคร
1: สุดยอดเลยนะครับอย่าลืมนะเกี่ยวก้อยควงแขนคนที่คุณรักเนี่ยไปม่วนจอยกันได้เลยกับฟรีคอนเสิร์ตของเราสเตทเดียมวันบรรทัดทองนะครับและทุ่งสแควร์นั่นเอง4ตุลาคมนี้ปักหมุดไว้เลยนะ11โมงเป็นต้นไปและนี่คือโบซูเปอร์วาเลนไทน์นะครับ
2: สวัสดีค่ะคุณกำลังฟัง90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกอยู่กับโบซูเปอร์วาเลนไทน์ค่ะ
3: แอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ฟังได้ทั้ง90ลูกทุ่งรักไทยและอีสาน FM เสียงชัดใสฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกโหลดฟรีทุกระบบโหลดเลย
4: นี่เจนนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
5: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
4: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอ่ะ
5: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะจนเท้าแตกลายบ้างล่ะ
4: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอ่ะอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
6: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
7: ทำไมช่วงนี้ผมเธอดูสวยขึ้นน่ะไปทำอะไรมาหรอ
8: ไม่ได้ทำอะไรเลยแค่ใส่ใจดูแลผมมากขึ้นแล้วก็ใช้แคร์บิวชุดเคราตินมีตั้งแต่แชมพูทรีทเมนต์ลิฟออนเซรั่มและซิลกี้ชุดเดียวเอาอยู
7: ่อะไรนะแคร์บิวชุดเคราติน
8: ใช่แล้วผมสวยไม่ยากแค่ใช้แคร์บิวชุดเคราติน
7: งั้นฉันต้องลองบ้างแล้วล่ะ
3: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์บิวเคราติน
9: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเตร็กครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
10: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
11: เยอะพวกมาขนาดนี้ต้องชนะแน่บุก
12: ฟิตฟิตฟิตฟิตยาจะกันยุงตราขันฟ้าหนีแล้ว
8: ไม่มีหรอกบ้านที่ไม่ใช้ยาจุดกันยุงตราห่านฟ้าเพราะตอนนี้ถึงโค้งสุดท้ายแล้ว
13: รีบส่งด่วนห่านฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15รางวัลใหญ่ทองคำแท่งหนัก1บาทสร้อยคอทองคำ25สตางค์5รางวัลรวมมูลค่า 179,500 บาท
8: เขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ลงบนฝากล่องยาจุดกันยุงตราห่านฟ้าแล้วส่งด่วนส่งมาที่ตู้ปน.4 ปน.ฝ.สายไหมกรุงเทพ10224ผ่านดินกินหญ้าผ่านฟ้ากินยุง
14: เพื่อส่วนโลกอุดรพร้อมแล้วเด้อครั้งแรกของโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพบกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานี Expo 2026จัดโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีและที่
3: 90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก

จากพีเสดิร์ดนะครับสาวกระโปรงเหี่ยนส่งมาจาก022807127นะครับพี่เรียม3เสนออเดอร์เข้ามารอนี่รับสายครับส่งมาดีเจตั้มโอ้โหดังเพราะฮิตจริงๆทักทายพี่จารุวันด้วยนะครับขอเพลงของน้องอ้นพานุวัฒน์หน่อยค่ะบ่าวอุดรวอนแฟนเดี๋ยวช่วงหน้าจัดให้เด้อจ้าใครอยากฟังเพลงอะไรนะครับเพิ่มเติมได้เลย2ช่องทางนะช่วงของอีสานฮิตวาไรตี้ถ่ายอยู่เด้อ022807127แล้วก็ SMS 4689990ช่วงหน้ากลับมาตามใจปิดท้ายรักษานครสวรรค์ลูกแพรใหม่ไทยนะครับที่90ลูกทุ่งรักไทย

ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้นช่วงอีสานฮิตวาไรตี้โดยดีเจตั้มวรวิทย์

0: ไม่ใช่ใครอื่นไกลนะครับจากพี่สายน้ำไม่เลยกลับนะขอเพลงนี้มาคือฮอดบ้านหอเนาะแดงจิตรกรนะครับก่อนหน้านี้ไหมพรมอุดมพรครับนี่เกือบแตะแพ้ส้นหย่องเด้อส่งมาจากพี่เกียงศิลป์นะฮะโอ้ก็บอกว่าถ้าพูดถึงอีสานฮิตนี่ต้องเพลงนี้เลยครับผมการันตีนั่งยันนอนยันเขาเรียกว่าอะไรนอนตะแคงยันเนาะตีลังกายันขนาดนั้นเลยอีสานฮิตแท้ๆครับต้องเพลงนี้เลยนะเปิดให้เรียบร้อยนะครับของไหมพรมอุดมพรนะครับได้ฟังปุ๊บนี่แกก็ส่งมาต่อว่าขอบคุณครับท่านผู้กินกับเห็นดีเจอ้วนละสิแล้วก็รู้ไปถึงนะทักทายหลายคนด้วยที่ฟัง90เรื่องทุนและไทยนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นพี่เพลินสะพานควายก็ฟังอยู่ด้วยนะคนแดนไกลจากอิสราเอลนะครับโอ้โหเรียกว่าคือโทรมาตึ๊ดตะลึดตะลึดตึ๊ดโอ้โหตอนนี้รับสายปุ๊บแดนไกลจากอิสราเอลขอเพลงของสาวเสียงพินจินตะเหลอหลาไม่ใช่จินตหลาจ้ะจินตหลาผุนลาบนะคือฮอดผาแดงเพลงนี้เพราะมากเดี๋ยวจัดให้รอสักครู่นะจ๊ะแล้วก็รู้ไปถึงทักทายพี่นิดพระราม2ด้วยขอเพลงของเอกพจนามานะครับที่90ลึกทุนลักไทยนะอยู่ในใกล้ๆทักทายรายงานตัวได้เลยนะจ๊ะย้อนกลับไปนิดนึงฮะก่อนหน้านี้เพลงของดอกรักดวงมาลานะแค่นี้ก็ดีใจแล้วนะส่งมาจากคุณมุกดาพญาไทยจ้ะแล้วก็เริ่มต้นที่งานของศักภูเวียงนะครับคึดฮอดซิอดเอาอันนี้ส่งมาจากลุงจรูนแท็กซี่เนอะแล้วก็น้องพลอยบางกอกใหญ่ขอเพลงวันงานประหารใจมาด้วยเปิดเพลงเมื่อสักครู่นี้ให้ฟังละกันนะสำหรับเพลงที่มีชื่อว่าคึดฮอดซิอดเอา022807127 SMS4689990ฟังเพลงไหนแล้วกินข้าวได้หลายจานอ่ะฟังเพลงไหนแล้วกินข้าวเจริญอาหารนะมีความสุขแบบนี้ก็โทรมาสั่งจองสอบถามแล้วก็ไปถึงส่งชื่อเพลงมาได้เลยนะ
1: ใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกัน
0: ยาดมตราโปยเซียนนะครับใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันนะโดยเฉพาะแบรนด์ของโปยเซียนเนี่ยก็อยู่คู่คนไทยมายาวนานถึง90ปีแล้วนะครับแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยครับที่โปยเซียนได้รับรองคุณภาพมาตรฐาน GMP PIX นะครับซึ่งเป็นมาตรฐานระดับโลกมายาวนานกว่า30ปีและก็ได้รับโอกาสจากคนไทยทุกคนให้เป็นแบรนด์ยาดมอันดับ1ด้วยสินค้าที่มีคุณภาพทั้งยาดมตราโปยเซียนพิมพ์เสน้ำตราโปยเซียนยาดมพีเป็กและยาดมพีเป็กพวงกุญแจนะครับทีนี้ด้วยเสียงตอบรับของแฟนๆรายการนี่แหละจากผู้สนับสนุนพี่น้องชาวไทยนะเราจึงมุ่งมั่นประสบความสำเร็จในการเป็นผู้ผลิตยาดมแล้วก็พิมพ์เสนน้ำที่ได้รับรองยอมรับฮะจากมาตรฐานสากลวันนี้แบรนด์โปยเซียนได้นำความภาคภูมิใจของพวกเราทุกคนครับในฐานะผลิตภัณฑ์สมุนไพรของประเทศไทยไปวางจำหน่ายแล้วใน5ทวีปทั่วโลกนะทั้งเอเชียแอฟริกายุโรปอเมริกาใต้และอเมริกาเหนือด้วยนะครับซึ่งทางโปรเซียนต้องขอขอบคุณพี่น้องชาวไทยทุกคนครับที่ให้การสนับสนุนเรามาโดยตลอดนะแล้วก็ทุกท่านเนี่ยสามารถติดตามกิจกรรมดีๆของเราได้ที่ Facebook Fanpage โปรเซียน TikTok โปรเซียน Official TH และ YouTube โปรเซียน Official รวมไปถึงมีข่าวดีมาบอก FM 90ลูกทุ่งรักไทยแล้วก็ยาดมตาโปรเซียนเนี่ยชวนแฟนๆครับไปเที่ยวฟรีนะตลอดทริปเลยกับลูกทุ่งฮอลิเดย์ครับทริปสุดพิเศษนะเปิดประตูประวัติศาสตร์ตามรอยศิลป์แห่งสยามจำนวน32รางวัลนะครับคุณผู้ฟังก็คือ1รางวัลต่อ1ที่นั่งนะเราจะเดินทางกันวันอาทิตย์ที่13ธันวาคมนี้ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วก็จังหวัดลพบุรีนะจ๊ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ใครฟังอยู่อย่าเฉยอย่านิ่งอย่าว่างนะลงทะเบียนก่อนตอนนี้ได้เลยครับที่022807127นะจ๊ะ022807127โทรมาลงทะเบียนแจ้งชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์ด้วยจ้ะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ไปที่แฟนเพจลูกทุ่งรักไทย90นะพิมพ์คำว่ายาดมตราโปยเซียนใต้ภาพกิจกรรมที่ปักหมุดไว้บนสุดนั่นแหละคุณผู้ฟังจ๋าวันเสาร์นะวันเสาร์11โมงติดตามเปิดฟังเลยช่วงชัดๆโชว์ของดีเจออยเนี่ย11โมงถึงบ่าย3โมงนะคุณผู้ฟังรอลุ้นดีเจโทรกลับนะจ๊ะเพื่อลุ้นหน้าใหม่เปิดแผ่นป้ายเป็นผู้โชคดีเที่ยวฟรี1ที่นั่งนะจ๊ะเพราะฉะนั้นโทรลงทะเบียนตอนนี้ได้เลยส่งมาจากพี่แท็กซี่กาฬสินธุ์สุดหล่อของเรานะครับเอิ้นฮักนางเอกน้อยเขามาก็จักไห่ที่90ลูกทุ่งนักไทยวงอีกเพชรบ้านแพงสวัสดีคุณพี่ธนากรด้วยนะครับขอฟังฮักน้องคือเก่าเด้อเพลงนี้ก็ม่วนๆเนาะ

0: บนารากรรักสถานหลานยะโมส่งมาจากยายนกครกระเบิดนะจ๊ะไม่รู้ว่าตอนนี้ตำระเบิดไปกี่ครกแล้วเนาะแซบแซบชื่อแกแซบเนาะยายนกครกระเบิดจวดจัดฟาดบึมแน่นอนนะครับคุณผู้ฟังนี่คืออีกหนึ่งศิลปินครับที่จะมาเจอทุกคนนะ4ตุลาคมนี้สเตเดียมวันบรรทัดทองกับฟรีคอนเสิร์ตของเราลูกทุ่งสแควร์นั่นเองนะครับล่าสุดนี้เสียก้าวกามเพชรบอกว่าสุดยอดม้วนม่วนพูดแล้วว่าจังไดบ่ว่าจังไดดอกก็คือจะบอกว่าวันที่4ตุลาคมนี้มาพอกันเด้อที่90ลูกทุ่งรักไทยจัดให้พิเศษนะสเตเดียมวัน 11:00 นเป็นต้นไปพบกับ2วงหมอลำระดับตำนานยิ่งใหญ่ระเบียบวาทศิลป์พ่อเอกภักดีท็อปนรากรเต้ายองยุคนเดชบีบุษกรแอนนาพิชยาแล้วก็รวมไปถึงหมอลำศิลปินภูไทยพ่อวีวีระพงศ์วงศิลป์มาร์ควงศิลป์เต้ยอภิสิทธิ์ป๊อปปี้ปัจเจียลักก้องชัชวานจะเป็นแบบนี้อีกนานไหม หยอกทุกคนนะม่วนจอยแน่นอนนะครับศิลปินเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะมาเจอกัน4ตุลาคมนี้ครับที่สเตเดียมวันบรรทัดทองจุฬาซอย4ลูทูสแควร์ฟรีคอนเสิร์ตได้ลุ้นโชคทองแจกทุกชั่วโมงนะจ๊ะจากพี่ช้างเดชาธรส่วนอีกหนึ่งลุ้นฮะคุณผู้ฟังก็คือยาจุกยุงตราหานฟ้าใกล้หมดเขตแล้วนะคุณผู้ฟังสิ้นเดือนนี้หมดเขตแล้วจ้ะรีบส่งด่วนเลย
1: โอกาสทองลุ้นทองคำแท่งหานฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15โค้งสุดท้ายส่งด่วนหมดเขต30กันยายนนี้
0: ย้ำว่าสิ้นเดือนนี้หมดเขตส่งแล้วนะจ๊ะเพราะฉะนั้นอย่ารอช้านะรีบส่งตอนนี้ด่วนๆนะครับเพราะว่าหานฟ้าเขาแจกโชคทั่วไทยปีที่15ครับปีนี้เรียกว่าแจกใหญ่จริงๆฮะลุ้นทองคำแท่งหนัก1บาทจำนวน1รางวัลนะแล้วก็สร้อยคอทองคำหนัก25สตางค์อีก5รางวัลรวมกว่า 179,500 บาทวิธีการง่ายมากคุณผู้ฟังแค่ไปซื้อยาจุกยุงตราหานฟ้ามาตัดฝากล่องครับแล้วก็เขียนชื่อหรือว่าพิมพ์ก็ได้นะชื่อนามสกุลที่อยู่ให้ชัดเจนครับแล้วก็ส่งมาที่ตู้ปน4ปนฟสายไหมกรุงเทพ10224เพียงเท่านี้ครับคุณก็มีสิทธิ์ได้ลุ้นโชคทองรางวัลใหญ่คือทองคำแท่งหนัก1บาทรอคุณเป็นเจ้าของอยู่เพราะฉะนั้นยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นมากอย่าปล่อยให้โอกาสทองหลุดมือนะจ๊ะเพราะทองคำรางวัลใหญ่อาจเป็นคุณที่ฟังอยู่ตอนนี้ยาจุกยุงตราหานฟ้าหานดินกินหญ้าหานฟ้ากินยุง
1: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยอันดับ
0: ศิลปินที่หน้าตาดีดีเหมือนดีเจตั้มเลยช่างกล้าพูดเนอะไอแมนพิสิพงศ์นะครับบุญพลาบ่อฮอดนี่คืออันดับ6ของเราประจำสัปดาห์นี้ฮะ

0: ชาร์ตมา2สัปดาห์นะครับสัปดาห์นี้อยู่อันดับที่6แล้วเนาะไอแมนพิสิทธิ์พงษ์นะครับบุญผลาปอฮอด10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยติดตามการรายงานชาร์ตทุกวันเสาร์นะกับ DJ Oy ชัดชัดโชว์10โมงเช้า
1: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยอันดับ6
0: ทักทายสาวพัดเมืองพลนะครับขอเพลงขาดเธอขาดใจมาด้วยจ้ะโอ้โหเพลงนี้เพราะมากเลยแต่ว่ามาเกือบตลาดวายเนาะเสียดายเนาะน่าจะเปิดไม่ทันนะจ๊ะแต่ว่าขอบคุณมากเลยที่เข้ามาร่วมแชร์การทักทายกันแบบนี้นะพี่สายน้ำและกลับบอกว่าเปิดเพลงม่วนแท้น้องตั้มขอบคุณเด้อจ้ะได้ฟังเพลงแล้วใช่ไหมสวัสดีคุณ8058ด้วยนะขอเพลงของน้องเพชรกฐาวุฒิมาอีกหนึ่งศิลปินครับมาเจอกันแน่10ตุลาคมนี้เซเดวันกับฟรีคอนเสิร์ตของเราลูกทุ่งสแควร์เด้อส่วนหนุ่มคนนี้อีกหนึ่งคนครับที่เมื่อครั้งที่แล้วเนาะก็มาขึ้นโชว์เต็มโมเมนต์เหมือนกันอ้นพานุวัฒน์

0: ม่วนบ่อม่วนบ่อม่วนแห้งบ่อยากเห็นบรรยากาศนะครับของฟรีคอนเสิร์ตนะลิตเติ้ลสแควร์ของเราที่ผ่านมานะเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยก็ไปชมได้ครับย้อนหลังเลยที่แฟนเพจลิตเติ้ลสแควร์นะจ๊ะหรือว่าช่อง YouTube ลิตเติ้ลสแควร์ก็ได้มันสม่วนแน่นอนฮะนี่คืออ้นพานุวัฒน์บ่าวอุดรวอนแฟน5นาทีกับ59วินาทีโอ้โหเพลงนี้ยาวมากคุ้มเลยเนาะใครที่ขอฟังเพลงนี้มาหรือว่ายาวๆแต่ว่าม้วนม้วนเอาล่ะเดี๋ยวกลับมาครับในช่วงหน้ากับจินดาลาภูลลาภที่ส่งมาที่022807127
1: 90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกเล่าข่าว90
2: ศิลปินแห่งชาติชัยชนะบุญโชติประสบอุบัติเหตุไม้ร่วงใส่คิ้วแตกเย็บ3เข็มรักษาตัวที่โรงพยาบาลหลายวันงานนี้ลูกศิษย์ปานปานชีวาลูกทุ่งเจนใหม่เป็นห่วงได้ไปเยี่ยมอาการคุณปู่ชัยชนะนำข้าวหมากของโปรดไปฝากด้วยล่าสุดชัยชนะออกจากโรงพยาบาลไปพักรักษาตัวที่บ้านขอให้หายเร็วๆนะคะ
1: เล่าข่าว90ติดตามแฟนเพจลูกทุ่งยอดนิยมอันดับ1ได้ทั้งข่าวลูกทุ่งและลูกทุ่งออนไลน์กดไลค์เลย
3: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
4: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: โดนครับซื้อครับ
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
6: ลุยเพื่อครอบครัวคน OTลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์1กาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่10บาท
7: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช
6: ้ลุยเพื่อครอบครัวคน OTลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์1กาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่10บาท
7: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
8: ครีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟเท็ดใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
9: คุณกำลังฟัง90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกกับจินตราภูล

0: งานจากจินตลาภูลาภนะครับคือฮอดผาแดงเนาะชอบเสียงนกกระว่าวนี่แหละใช่ไหมนกกระว่าวไหมเออนกกระว่าว
1: กระว่าวกระว่าวกระว่าว
0: เออดีเจตั้มก็กินนกกระว่าวไปแล้วหนึ่งเนาะเพลงนี้ส่งมาจากคนแดนไกลนะฮะจากอิสราเอลเลยนะเรียกว่าขอเพลงนี้เข้ามาแล้วก็ใจตรงกันกับรปภ.ตัวน้อยด้วยนะขอฟังเข้ามาด้วยเช่นกันก็ขอบคุณทุกเสียงทุกสายเลยนะที่เรียกว่าส่งเพลงดังเพราะฮิตเข้ามาแชร์มาแบ่งปันมาฟังด้วยกันแบบนี้ที่90ลูกทุ่งรักไทยล่าสุดนี่คนโขงเจียมฮะสวัสดีครับดีจะตั้มรูปหล่อแกอยู่เป็นรูปหล่อตลาดวายหรือยังเนาะเหมือนจะมาช้อปปิ้งมาซื้อของเลยเนาะตลาดวายหรือยังเนาะถ้ายังบ่อไหวขอฟังน้ำแน่เด้อครับไอ้มนแคนหรือว่าไอ้ไผ่บทสะท้อนก็ได้ถ้าเป็นไอ้ไผ่ก็เอาที่สบายใจถ้าเป็นไอ้มนแคนก็ขอแฟนเขาผู้สาวไอ้ครับผมขอบคุณหลายๆเด้อจ้าโอ้โหมาตลาดไวแบบนี้เดี๋ยวเปิดเอพจนาให้ฟังนะโอเคป่ะ
2: แท็กซี่รีเควสสนับสนุนโดยไอชินแบตเตอรี่ขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทางหาซื้อได้แล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
0: กิจกรรมสุดฮอตของเรานะครับส่งข่าวถึงพี่ๆแท็กซี่ทุกคนนะที่ฟังรายการอยู่ตอนนี้พบกันครั้งต่อไปเนี่ยพี่ๆแท็กซี่เตรียมตัวมาลุ้นรางวัลมากมายได้เลยนะครับแล้วก็รับสินลุ้นแท็กซี่ปันสุขคันที่2ด้วยสนุกสนานกับศิลปินแล้วก็ดีเจ90ลูกทุ่งรักไทยแล้วก็ฝากถึงพี่ๆแท็กซี่นะที่ซื้อผลิตภัณฑ์ไอชินหรือว่าแอควิกส์นะครับอย่าลืมขอใบเสร็จที่ถูกต้องนะเช่นใบเสร็จที่มีชื่อร้านมีตราประทับของร้านหรือว่านำป้ายที่ติดกับตัวของผลิตภัณฑ์เนี่ยเขียนชื่อร้านเบอร์โทรร้านมาส่งที่งานก็ลุ้นรับของขวัญพิเศษจากไอชินในงานนี้ด้วยนะครับขอบคุณไอชินด้วยนะครับเปิดคุ้มพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทางเปิดตัวผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่ใหม่ที่รองรับทั้งรถสันดาปและไฮบริดครับเพื่อช่วยตอบโจทย์ผู้ใช้รถเน้นคุณภาพและความคุ้มค่านะครับแบตเตอรี่มี3รุ่นนะฮะ SMF แบตเตอรี่ EFB แบตเตอรี่ AGM แบตเตอรี่ซึ่งแบตเตอรี่ทั้ง3รุ่นนี้ไอชินพร้อมยกระดับมาตรฐานการขับขี่ให้ผู้ใช้รถเนี่ยมั่นใจได้ในทุกเส้นทางอย่างแท้จริงหาซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมติดตามได้ที่ Facebook ไอชิน After Market Thailand
2: แท็กซี่รีเควสสนับสนุนโดยไอชินแบตเตอรี่ขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทางหาซื้อได้แล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
3: รู้ด้วยอาบาเช่มีเม็ดอมสมุนไพรรสมะขามป้อง
4: I love Apache
5: หาซื้อได้ที่ร้านขายยาและ 7-Eleven
6: อย่าดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมอย่าดมตราไผ่คู
7: ่พ่อข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
8: ได้จ้า
9: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
10: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
11: ดียังไงหรอ
10: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
11: โอ้ดีจัง
10: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
7: พ่อเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
8: ได้จ้า
9: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
12: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลผุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเทร็กซ์ครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
13: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
2: สุดยอดวงหมอลำระดับตำนานหมอลำศิลปินภูไทย
14: จัดเต็มความอลังการวีระพงษ์วงศิลป์ศิลปินมรดกอีสานมาร์ควงศิลป์เต้ยอภิสิทธิ์ป๊อปปี้ปรัชญาลากองชัชวาล
2: โอ้โหสุดตระการตาณเวทีใหญ่ใจกลางกรุงลูกทุ่งสแควร
14: ์ FM 90ลูกทุ่งรักไทยม่วนมันจัดเต็มวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้ณจุดนัดพบแห่งใหม่ของคนลูกทุ่งใจกลางกรุงเทพสเตเดียมวันบรรทัดทองชมฟรี11โมงเป็นต้นไป
2: ร่วมสนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นยาสมุนไพรตราเชอร์เอมยาสตรีเบลโลชนิดน้ำเครื่องดื่ม OT ทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอไทยวัสดุน้ำจิ้มแจ่วตราเจเล็กยาจุดกันยุงตราห่านฟ้ายืนหนึ่งปิดผมขาวต้องแคบิวน้ำมันงาดำรำข้าวสุภาพโอสถยาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อม
8: ช็อปสนุกช็อปสบายช้างไทยช้อปปิ้ง
11: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิวแคราติน
0: เอาละครับช่วงนี้มาดูแลเส้นผมของเรากันหน่อยดีกว่านะครับให้ดูแบบว่าเส้นผมเนี่ยมีสุขภาพดีดูแลเส้นผมของคุณอย่างมืออาชีพด้วยเซตแคบิวแคราตินนะครับเรียกว่ามี5ขั้นตอนง่ายๆคุณผู้ฟังขั้นตอนที่1คือแชมพูแคราตินเนี่ยอุดมด้วยแคราตินจากขนแกะนะครับก็ช่วยในการปกป้องเส้นผมของคุณจากมลภาวะต่างๆให้ผมเนี่ยนุ่มลื่นทำสีทำเคมีมาเยอะก็ต้องดูแลให้ผมของเราแข็งแรงนะครับด้วยแชมพูแคราตินนะหลังจากนั้นสเต็ปที่2ฮะทรีทเมนต์แคราตินครับอันนี้ก็อุดมด้วยเคราตินจากขนแกะด้วยเหมือนกันครับก็ฟื้นฟูผมแห้งเสียคุณผู้ฟังนะผมก็จะมีน้ำหนักนุ่มลื่นไม่พันกันด้วยนะครับหลังใช้ก็สระเอาไว้ปุ๊บทิ้งไว้ 5-7 นาทีแล้วก็ล้างออกนะจ๊ะสเต็ปที่3มาคุณผู้ฟังเซรั่มเคราตินอันนี้คือหยดเซรั่มลงฝ่ามือแล้วก็ลูบให้ทั่วเส้นผมแบบนี้ไม่ต้องล้างออกนะก็จะช่วยเนี่ยทำให้ผมของคุณชุ่มชื่นยืดหยุ่นแล้วก็เงางามตลอดทั้งวันด้วยเช่นกันครับรวมไปถึงหลายคนที่เป็นสายแบบสายเป่านะหรือว่าสายหนีบผมเนี่ยไดผมแบบนี้ต้องใช้ลิฟออนแฮร์เคราตินครับสเปรย์เคราตินที่ใช้ก่อนใดผมหรือว่าหนีบผมนะไม่ต้องล้างออกครับก็ช่วยในการปกป้องผมจากความร้อนแล้วก็จัดแต่งทรงผมได้ง่ายในทุกวันด้วยเช่นกันรวมไปถึงบำรุงฮะขั้นตอนสุดท้ายซิลกี้แฮร์ออยล์เคราตินผสานน้ำมันมะพร้าวน้ำมันอาร์เกนออยล์ออร์แกนิกแล้วก็วิตามินอีก็ทำให้ผมเนี่ยมีน้ำหนักจัดทรงง่ายน่าสัมผัสครับเงางามตลอดทั้งวันนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเนี่ย5ขั้นตอนง่ายๆทุกคนสามารถทำได้ทำได้เหมือนกับช่างผมมืออาชีพง่ายๆกับเซตนี้ของแคบิลนั่นเองนะครับคุณผู้ฟังตอนนี้ช้างไทยช้อปปิ้งเนี่ยเขาจัดโปรโมชั่นพิเศษเลยคือเซตนี้เพียง550บาทเท่านั้นแถมเสื้อ90ลูกทุ่งรักไทยฉลอง12ปีด้วยให้อีก1ตัวฮะคุณผู้ฟังเรียกว่าได้ทั้งเสื้อได้ทั้งเซตแคบิลด้วยแคบิลด้วยนะครับคุณผู้ฟังนะเพราะฉะนั้นใครอยากได้โทรตอนนี้เลย0923524446นะครับ0923524446จัดส่งฟรีด้วยครับคุณผู้ฟังนี่ปกติแล้วเนี่ยเซตเนี้ย695บาทนะแต่ว่าตอนนี้พิเศษจากช้างไทยช้อปปิ้ง550บาทเท่านั้นแถมเสื้ออีก1ตัวด้วยจ้าเอาละครับปิดท้ายนะวันนี้ด้วยเพลงจากเอพจนานะส่งมาจากพี่นิดพระราม2นะครับทักทายพี่หน่อยรามอินทาด้วยจ้าอันนี้ก็มาเกือบตลาดวายเหมือนกันว่าตลาดวายจริงๆด้วยพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่นะครับที่90ลุงทุลักไทยกับดีเจตั้มที่1นะขอบคุณทุก SMS แล้วก็หลังไมค์ทุกคำทักทายด้วยดูแลสุขภาพด้วยนะบ๊ายบายสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนใจติดต่อโฆษณาโทร02 974 5777

90ลูกทุ่งรักไทย90ลูกทุ่งรักไทยขอเพลงโทร02-280-7127 SMS 468-9990 แอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์โหลดฟรีทุกระบบ

0: หงอกเกี้ยวสาวนะครับเบียร์พร้อมพงอีกหนึ่งเพลงพร้อมครับหนุ่มมีซอฮาะกับเพลงฮักนั่นเองครับโอ้โหอากาศดีมากๆเลยนะเนี่ยเพลงก็พอด้วยสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับสวัสดีแฟนเพลงทุกท่านเลยนะฮะสวัสดีครับผมสวัสดีแฟนเพลงที่น่ารักทุกคนเลยนะครับดีเจชัดๆมาแล้วฮะที่90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกนะครับพี่น้องเนาะอ่ะวันนี้อยู่กับดีเจชัดๆครับช่วงฮิตวาไรตี้นะฮะกับดีเจชัดๆชนกรนะครับนะฮะวันนี้มาแทนพี่เอ1วันนะครับแล้วก็พรุ่งนี้อีกวันนึงเนาะนะครับในช่วงหัวค่ำแบบนี้นะฮะจนถึงเที่ยงคืนวันนี้นะครับผมอ่ะอยากฟังเพลงฮิตเพลงไหนในช่วงฮิตวาไรตี้บ้างส่งเข้ามาครับทาง4689990อันนี้เป็นทางด้าน SMS ครับรวมไปถึงหลังไมค์ฮะ022807127ตอนนี้เป็นพี่รอนนะฮะโทรหาพี่รอนได้เลยนะครับอยากฟังเพลงฮิตเพลงไหนก็รีเควสต์กันเข้ามาได้นะครับแฟนๆจ๋าอ่ะส่วนแฟนๆที่ทำงานอยู่ตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นทางโรงงานด้วยนะครับเดี๋ยวเรานะฮะกิจกรรมสนทนาชัดๆเอ้ยนะครับโรงงานไหนอยากให้เราจัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ฉันธนาชัชชาติครับนะบอกเราได้เลยบอกบริษัทช้างไทยได้เลยนะครับเราจะนำเขาเรียกว่าผู้สนับสนุนใจดีรวมไปถึงศิลปินนะครับรวมไปถึงของแจกของแถมอีกมากมายดีเจชัดก็ไปนะครับแต่ว่าวันที่25กันยายนเนี้ยเราจะไปที่บริษัทสวารอฟสกี้เมลฟาคทอริงประเทศไทยจำกัดครับเป็นบริษัทที่ผลิตเครื่องประดับพนักงานกว่า 4,000 คนนะครับมั่นมัวแน่นอนกับบัวพันธ์นังโซฮะและทีมดีเจ90ลูกทุ่งรักไทยครับแหมของรางวัลนี้โอ้โหแจกไม่อั้นเลยนะครับคุณผู้ฟังต้องขอขอบคุณด้วยสำหรับดีคอเจนครับเครมิลเครื่องดื่ม OT สบู่สมุนไพรอิงออนครับคุกกี้ฟันโอเซรั่มวิซีจากรอยัลบิวตี้ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์บิวเครตินครับ5ม้าโอสดผู้จำหน่ายยาสมุนไพรน้ำปลาแท้ตราคนแบกกุ้งครับล็อกผิวให้ดูอ่อนเยาว์ต้องเจฟครีม2นะฮะล็อกผิวให้ดูอ่อนเยาว์ต้องเจฟครีม2นะฮะแล้วก็น้ำจิ้มแจ่วตาเจเล็กครับรวมไปถึงยาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อมด้วยนะครับเจอกันนะพี่น้องสวารอฟสกี้
1: 90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกขอเพลงโทร022807127 SMS 4689990
0: ก็ตามนี้เลยนะครับทั้งที่ SMS แล้วก็หลังไมค์เลย

0: แคร์บิวชุดเคราติน
1: ผมเสียหนักเกินเยียวยามีวิธีไหนจะช่วยได้บ้างไหมคะ
2: ลองหมักธรรมชาติไหมล่ะคะอยากผมนุ่มลื่นใช้โยเกิร์ตผสมน้ำผึ้งลดหนังศีรษะมันใช้น้ำมันมะกรูดคั้นสดหรือลดผมฟูใช้น้ำมันมะพร้าวหมักสัปดาห์ละครั้งค่ะ
1: ไม่มีเวลาทำหรอกค่ะ
2: งั้นทางลัดด่วนจีเลยค่ะขอแนะนำแคร์บิวแฮร์เซรั่มแคราตินแค่ลูบก็ซึมลึกกู้ผมพังจากสารเคมีให้ชุ่มชื้นยืดหยุ่นเงางามตลอดวันโดยไม่ต้องล้างออกแคร์บิวแฮร์เซรั่มแคราตินหนึ่งในผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมแคร์บิวชุดแคราตินหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วไปและช่องทางออนไลน์นะคะ
0: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์บิวเคราติน
3: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
4: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีว
6: ิตยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้ดม

0: ปอยเซียน
1: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556
2: ยกพวกมาขนาดนี้ต้องชนะแน่บุก
3: ฟุดฟิดฟุดฟิดยาจะเป็นยุงทาหันฟ้าหนีแล้ว
4: ไม่มีหรอกบ้านที่ไม่ใช้ยาจุดกันยุงตราหานฟ้าเพราะตอนนี้ถึงโค้งสุดท้ายแล้ว
5: รีบส่งด่วนหานฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15รางวัลใหญ่ทองคำแท่งหนัก1บาทสร้อยคอทองคำ25สตางค์5รางวัลรวมมูลค่า 179,500 บาท
4: เขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ลงบนฝากล่องยาจุดกันยุงตราหานฟ้าแล้วส่งด่วนส่งมาที่ตู้ปน4ปนฟสายไหมกรุงเทพ10224ผ่านดินกินหญ้าผ่านฟ้ากินยุง

0: อาฮ่า
1: บรรเทาอาการไอและขับเสมหะ
0: ทานง่าย
1: ด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100%
0: ยาแก้ไอผสมมะแว้งกรา
1: ไอยารา
2: สายเที่ยวห้ามพลาดลงทะเบียนด่วนลูกทุ่งฮอลิเดย์ทริปสุดพิเศษวันอาทิตย์ที่13ธันวาคมนี
3: ้ FM 90ลูกทุ่งรักไทยและยาดมตราป้อยเซียนชวนเที่ยวฟรีลพบุรีอยุธยาเปิดประตูประวัติศาสตร์ตามรอยศิลป์แห่งสยาม
4: พระปรางสามยอดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์และพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน
5: เที่ยวฟรีฟรีฟรี32ที่นั่งโทรลงทะเบียนได้เลย022807172
3: แล้วไปสนุกด้วยกันนะครับ

0: สแตนบายรอนะฮะจากน้องๆดิวคันทีครับน่ารักใช่ไหมแต่ละคนหล่อๆเลย โอ้โหตอนนี้หลังไมค์ใส่จะไม่ละจ้า S1 ก็เช่นกันนะจ้าน้องๆสแตนบายรอครับแต่ดีเจชัดๆสแตนบายรอแล้วกันนะครับรอคุณผู้ฟังที่90ลูกทุ่งรักไทยครับช่วงฮิตวาไรตี้ชั่วโมงหน้าครับคุณผู้ฟังอยากฟังเพลงไหนบ้างส่งกันเข้ามาครับ SMS แล้วก็โทรหาพี่รอหลังไมค์ได้เลยนะแต่ว่าช่วงนี้ไปพักฟังข่าวกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาฟังเพลงเพราะๆกับดีเจชัดๆต่อนะครับ
1: เก้าสิบลูกทุ่งรักไทยเสนอข่าวจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวกองทัพบก
2: ข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับสรมนธรรมรัตน์ค่ะเอเชียนเกม2026ที่นาโกย่าประเทศญี่ปุ่นเปิดฉากแล้วเฉลิมชาญทัดดาวตัวแทนถือธงไตรลงนำทัพนักกีฬาไทยเข้าสู่สนามสักครู่มาติดตามค่ะ
3: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีช่วงคออ
4: าการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
5: สบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะพี่นานี่ดูใสปึ้งพี่ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวเรศ
4: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
5: เลอาสมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะไอ้หน้านี่ดูใสปึ้งพี่ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวเรศ
6: เสียวฟันอะ
7: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
8: เสียวฟัน

0: งเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026เปิดฉากชิงชัยอย่างเป็นทางการแล้วเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาโดยเจ้าภาพญี่ปุ่นได้จัดชุดการแสดงสุดอลังการและรอต้อนรับขบวนพาเหรดของทัพนักกีฬาของแต่ละชาติคุณสุรเชษฐ์โชติกุลรายงานค่ะ
4: สำหรับพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่จังหวัดไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมามีขึ้นที่สนามกีฬาพาโลมามิซูโฮโดยมีสมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตะพระองค์ที่126แห่งประเทศญี่ปุ่นส่งเสด็จมาเป็นประธานในการต้อนรับขบวนพาเหรดของทัพนักกีฬาจาก45ชาติทั่วทวีปเอเชียที่คาดว่าจะมีตัวแทนนักกีฬามากกว่า 10,000 คนเข้าร่วมชิงชัย469เหรียญทองจาก43ชนิดกีฬาขณะที่ขบวนพาเหรดของทัพนักกีฬาทีมชาติไทยที่ได้เฉลิมฉาญยศวิริยะพานิชนักกีฬาขี่ม้ามากประสบการณ์เจ้าของเหรียญเงินทีมศิลปะการบังคับม้ากีฬาเอเชียนเกมครั้งที่18ที่ประเทศอินโดนีเซียและทัดดาวนึกแจ้งนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชุดแชมป์เอเชีย2026และชุดสร้างประวัติศาสตร์คว้าโควต้าเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริการับหน้าที่ถือธงไตรรงค์นำทัพนักกีฬาทีมชาติไทยซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาอยู่ร่วมในขบวนพาเหรดเดินเข้าในพิธีดังกล่าวจากนั้นทางเจ้าภาพได้จัดชุดการแสดงแสงสีและเสียงสุดอลังการภายใต้แนวคิดฮาโนมิฮัตเปสหรือความกลมกลืนที่สอดประสานอย่างลงตัวด้วยหัวใจแห่งชัยชนะที่ได้ยูกิฮิโกะซึซิมิพ่วงกับภาพยนตร์ชื่อดังชาวญี่ปุ่นรับหน้าที่เป็นผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์ศิลปะการแสดงทั้งหมดก่อนที่ธงประจำการแข่งขันจะถูกเชิญขึ้นสู่ยอดเสาต่อจากนั้นไฟในกระถางคบเพลิงก็ได้ถูกจุดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่อันเป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นนับหนึ่งของการชิงชัยสุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
3: ปิดท้ายที่กรมควบคุมมลพิษเผยผลตรวจน้ำผิวดินภาคเหนือพบสารหนูตะกั่วเกินค่ามาตรฐานในแม่น้ำหลายสายโดยเฉพาะแม่น้ำสายวิกฤตหนักเร่งเฝ้าระวังกระทบสุขภาพประชาชนคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
5: จากการลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบคุณภาพผิวดินระหว่างวันที่3ถึง7สิงหาคม2569ของกรมควบคุมมลพิษจำนวน22จุดตรวจวัดในแม่น้ำกกแม่น้ำสายแม่น้ำรวกและแม่น้ำโขงพบว่าภาพรวมยังคงมีสารปนเปื้อนโลหะหนักเกินค่ามาตรฐานในหลายจุดโดยพื้นที่ที่จะต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษคือแม่น้ำสายอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายซึ่งตรวจพบสารหนูและสารตะกั่วเกินมาตรฐานครบทั้ง3จุดตรวจวัดไม่ว่าจะเป็นบริเวณบ้านหัวฝายสะพานมิตรภาพแห่งที่2และบ้านป่าสางงามโดยเฉพาะปริมาณตะกั่วที่สูงถึง 0.176 ถึง 0.266 มิลลิกรัมต่อลิตรซึ่งสูงกว่าค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ไม่เกิน 0.05 มิลลิกรัมต่อลิตรอย่างน่าเป็นห่วงขณะที่แม่น้ำกกตรวจสอบพบค่าสารหนูเกินมาตรฐาน 0.010 มิลลิกรัมต่อลิตรรวม6จุดครอบคลุมตั้งแต่สะพานท่าตอนและสะพานมิตรภาพแม่นาวางในจังหวัดเชียงใหม่ไปจนถึงสะพานมิตรภาพแม่ยาวดอยยางสะพานข้ามแม่น้ำกกฝายเชียงรายและสะพานริมกกเวียงเหนือรวมใจในจังหวัดเชียงรายด้วยส่วนแม่น้ำรวกพบสารหนูเกินมาตรฐานใน2จุดบริเวณสถานีสูบน้ำเกาะช้างการปรับปรามส่วนภูมิภาคและตำบลเวียงในอำเภอเชียงแสนขณะที่แม่น้ำโขงพบเกินมาตรฐาน1จุดด้วยกันบริเวณตำบลม่วงยางอำเภอเวียงแก่นแต่อย่างไรก็ตามในส่วนของลำน้ำสาขาได้แก่แม่น้ำฝางแม่น้ำกอนและแม่น้ำลาวคุณภาพน้ำยังคงอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยและไม่พบการปนเปื้อนของโลหะหนักเกินมาตรฐานแต่อย่างใดวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
6: เบื่อแล้วขับก็ยังพอทนแต่ถ้าง่วงแล้วต้องขับอย่าทนพักสักแป๊บเพื่อทุกคนที่ร่วมทาง
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกาสรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้นช่วงฮิตวาไรตี้โดย DJ เอ

0: ไหมครับอ้ายชัดจะพาไปขึ้นรถไฟไว้ปันอย่างนี้ชั่วโมงที่2ครับกับดีเจชัดๆชนกรนะฮะคิดวาไรตี้นั่นเองครับคุณผู้ฟังนะฮะ4เพลงสนุกๆ นะครับเขาเรียกว่ามีจังหวะนิดนึงยกๆยกๆโหยคุณผู้ฟังถ้าชัดๆเปิดเพลงช้านี่ผมว่ามีหวังเนี่ยหลับแน่ๆเลยนะฮะเอาคุณผู้ฟังครับมีทางด้านหลังไมค์เนี่ยโอ้โหเยอะมากๆเลยนะครับไม่หลับไม่นอนดีแล้วแหละวันนี้เป็นวันหยุดครับขอบคุณนิ่งหายมาราชด้วยนะครับขอไผ่จากตีชัยนรงค์นะครับพี่น้อยภาษีเจริญนะครับเป็นไงบ้างครับฝนตกหนักไหมทางภาษีเจริญมีสาวๆภาษีเจริญเนี่ยเยอะเลยนะครับแต่ไม่รู้พี่น้อยสาวหรือเปล่านะฮะพี่นางสุวรรณภูมิครับนะฮะแล้วก็ป้าปาสาว 2,000 ปีนะฮะน่าจะ 3,000 ปีได้แล้วนะป้าปานะพี่ออนนะครับทางจรัญ13ครับสาวทอผ้าไหมอุ้ยเพลงเพราะด้วยพี่เพลินสะพานควายครับนะฮะวอนขอให้รอ4ปีทำไมมีแต่คนมีแต่แฟนเพลงขอเพลงเพราะๆจังเลยนะชอบที่สุดเลยพี่สมพรสวยขยี้ใจนะฮะสารแขวงดุสิตนั่นเองโอ้ใกล้ๆครับสวัสดีพี่รุธมหาชัยด้วยทางด้านหลังไมค์ของเรานะฮะต่อเนื่องเลยโทรหาพี่รอนด่วนๆเลยนะครับรวมไปถึงอบต.ห้างอากาศน่านอนกอดนะชัดๆมันฉี่หัวหน่วยบ่ล่ะพี่น้องขอบคุณสาวไวพรครับมาให้กำลังใจดีเจแล้วนะครับแล้วก็ทางสาวนางเลิกเนาะแม่นางฟ้าทางด้าน101นะครับนะฮะเอ้าขอบคุณมากๆนะครับ FC ที่น่ารักของเราช่วงนี้คุณผู้ฟังครับฝนตกหนักนะครับแล้วก็ทุกวันด้วยเพราะฉะนั้นดูแลสุขภาพด้วยนะฮะเป็นหวัดเป็นอะไรก็ไม่ดีไปจามให้คนอื่นเห็นเนี่ยไม่ได้นะเขาหาว่าเป็นโรคโควิดนะฮะคุณผู้ฟังและที่สำคัญครับช่วงนี้หน้าฝนสิ่งที่มากับหน้าฝนก็คือยุงลายนั่นเองนะครับคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะจุดเลยตอนนี้ยาจุดยุงตาหันฟ้าครับและตอนนี้เขาแจกทองด้วยนะ
1: โอกาสทองลุ้นทองคำแท่งหันฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15โค้งสุดท้ายส่งด่วนหมดเขต30กันยายนนี
0: ้รีบจุดตอนนี้เลยคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวยุงลายมาเกาะเราตีซะก่อนนะฮะคุณผู้ฟังครับปีนี้หันฟ้าแจกโชคทั่วไทยเนี่ยปีที่15แล้วนะครับทองคำแท่งหนัก1บาทนะครับจำนวน1รางวัลเลยแล้วก็สร้อยคอทองคำหนัก25สตางค์อีก5รางวัลรวมมูลค่าของรางวัลกว่า 179,500 กว่าบาทนะง่ายๆครับคุณผู้ฟังเห็นฝากล่องยาจุดยุงตาหันฟ้าไหมคุณตัดมาเลยตัดออกมาแล้วก็พลิกด้านหลังของฝากล่องเขียนชื่อหรือพิมพ์ก็ได้นะครับที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ให้ชัดเจนและส่งมาที่นี่นะฮะตู้ปน4ปน ฟ.สายไหมกรุงเทพ10224โอกาสที่คุณจะได้มีทองอยู่ในมือเนี่ยง่ายมากๆนะครับถ้าลุ้นรางวัลที่1เนี่ยผมว่ายากนะเอาอย่างนี้คุณผู้ฟังตอนนี้ใครว่างรีบตัดฝากล่องยาจุดยุงตาหันฟ้าเลยเพราะว่าเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้เขาหมดเขตการส่งแล้วนะครับส่งมากก็ยิ่งมีสิทธิ์มากครับคุณผู้ฟังรีบส่งกันเด้อยาจุดยุงตาหันฟ้าหันดินกินหญ้าหันฟ้ากินยุงพูดถึงอบต.ห้างบอกว่าอากาศแบบนี้น่านอนกอดจังเลยผมก็เลยคิดเพลงนี้ฮะนอนกอดตัวเองสีไพรสาลีวงเข้าข้างคนที่แบบว่าโสดหน่อยดีกว่านะคนมีคู่เขามีคนนอนกอดอยู่แล้วไงคนโสดอย่างเราอะ

0: พลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยอันดับ8
1: ไม่เอาอ่ะยังนอนกอดไม่พอเลยนะฮะผมไม่ชอบแล้วก็ไม่ยอมด้วยนะฮะพี่สีไพรงงแล้วนะฮะกอดอีกสักรอบได้ไหมคุณผู้ฟังขอโทษขออภัยด้วยนะฮะกำลังกอดตัวเองฟินๆอยู่เลยนะเนี่ย

0: ป็นห่วงคนโสดก็ตรงที่พลิกซ้ายพลิกขวาพลิกขวาพลิกซ้ายนี่แหละผมแล้วกลัวตกเตียงตกเตียงอย่าปีนบ่อยนะครับรู้จักคำว่าปีนไหมพลิกไปพลิกมานะครับอืมไม่ครับนะครับตกเตียงปักนะครับนอนไม่ได้นอนกอดนอนโรงพยาบาลเลยนะฮะทันทีเลยนะครับขอบคุณสาวนกยุงด้วยนะครับนะฮะมาให้กำลังใจแล้ววันนี้อยู่เป็นเพื่อนดีเจด้วยนะครับโอ้ยน่ารักจังเลยนะฮะแล้วก็ทางด้านหลังไมค์เพิ่มเติมครับพี่หน่อยรามอินทออยากมีแฟนเป็นโหลโหลหนึ่งได้12โอ้เอาไปทำอะไรฮะนี่ตั้งค่ายหรือเปล่าฮะเออนะครับขอบคุณน้องพิมพ์ทางบางบัวทองด้วยนะครับขอฮัลโหลเฮียแล้วก็พี่วิชานางลิ้นจี่ครับขอบคุณมากๆกีตาร์หยอกสาวนะครับอ่ะแฟนๆครับใครที่ทำงานอยู่ตอนนี้นะครับอย่าลืมนะเครื่องดื่ม OT นะฮะหรือเครื่องดื่มสมกะหรี่ทั้งกุยจับเนี่ยดีมากๆเลยอย่าลืมนะตอนนี้รีบเก็บฝาให้ครบด้วย3ฝานะ
1: ดื่ม OT แรงดีไม่มีตกขวดใหญ่10บาท
0: เก็บให้ครบ3ฝาพร้อมเงิน2บาทก็แลกรับเครื่องดื่มสมกะหรี่ทั้งกุยจับฟรี1ขวดได้ทันทีฮะกับร้านค้าที่ร่วมรายการนะแฟนๆครับเครื่องดื่มสมกะหรี่ทั้งกุยจับหรือเครื่องดื่มชูกำลัง OT นะครับนำฝามาแลกได้เลยนะครับคุณผู้ฟังครับเครื่องดื่มสมกะหรี่ตังกุยจับเนี่ยนะฮะนำคุณค่าของสมกะหรี่ตังกุยจับมาไว้ในเครื่องดื่มที่ดื่มง่ายแล้วก็เข้าถึงได้ทุกวันคุณจะรู้ว่าสมกะหรี่ตังกุยจับเนี่ยแตกต่างจากเครื่องดื่มสมทั่วไปยังไงนะฮะหาซื้อเครื่องดื่มสมกะหรี่ตังกุยจับได้แล้ววันนี้ครับร้านค้าทั่วประเทศเลยนะครับยิ่งดื่มนะยิ่งเก็บยิ่งคุ้มแลกจริงอย่าพลาดคุณผู้ฟังรีบเก็บให้ครบ3ฝาเงิน2บาทนะฮะไปแลกฟรีเลย
1: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยอันดับ8

0: เพลงก็เพราะแถมหน้าตาก็สวยสวยสวัสดีพี่น้องโคราชบ้านเอ็งเด้อสาวโคราชขาดรักมาแล้วอันดับที่8ครับคุณผู้ฟังดีใจกับน้องใบเฟิร์นด้วยนะครับสัปดาห์นี้เพลงสาวโคราชขาดรักอยู่อันดับที่8นะครับช่วง10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยฝากเชียร์ด้วยนะ
1: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยอันดับ
0: สำหรับใครที่จะมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคหัวใจย้อนนะครับหรือเป็นอยู่แล้วเนี่ยคุณผู้ฟังครับอย่างดีเดชัดเนี่ยนะครับคือจะบอกว่าแต่ละวันคือมันแสบร้อนบริเวณหน้าอกมากๆเลยมันทรมานนะครับอย่าให้เกิดแบบนี้ขึ้นคุณผู้ฟังปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตของเราเลยนะครับหลีกเลี่ยงอาหารรสจัดนะครับเติมจุลินทรีย์โปรไบโอติกเข้าไปนะจุลินทรีย์โปรไบโอติกเนี่ยเป็นจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ครับตัวนี้จะช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคและอาการผิดปกติอื่นๆของลำไส้ครับชัดๆเลยอยากแนะนำนะครับชาหมักคอมบูชามิเดเกนนะครับมีโปรไบโอติกที่มีชีวิตช่วยในการย่อยอาหารช่วยให้อาการกรดไหลย้อนดีขึ้นถ้าให้ดีเนี่ยนะครับทานกับมื้อเย็นได้ทานกับทุกๆมื้อได้เลยนะครับ1ขวดเลยนะฮะชาหมักคอมบูชามิเดเกนเพราะฉะนั้นเข้าไปหาซื้อที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับคิดถึงโปรไบโอติกส์คิดถึงมิเดเกนครับ
1: ชาหมักคอมบูชามิเดเกนคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงมิเดเกน
0: ใครรู้ตัวว่าสวยใครรู้ตัวว่าสง่าเอาเพลงนี้ไปเลยนะจ๊ะสวยขยี้ใจ

0: 3ศิลปินนะครับบาบุ๊กครับที่แอมแล้วก็คัมมอสสวยขยี้ใจนะฮะสาวๆสวยขยี้ใจเนี่ยจริงๆเปลี่ยนมาขยี้ผ้าได้ไหมฮะผ้าเต็มตะกร้าเลยไม่ได้ไปขยี้สักทีเลยนะครับขอบคุณสาวพัดด้วยนะครับสาวพัดเมืองพ้นนะครับบอกว่าฟังอยู่ด้วยน้องชัดๆนะครับคือมาย้ำนี่เนาะนะครับขอฟังหัวใจที่ใช้แล้วด้วยนะครับโอ้ยเพลงเพราะจังเลยเพลงนี้นะครับอ่ะคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวใครที่เป็นแฟนคลับของแอนออรดีนอกจากหน้าตาดีแล้วนะครับจิตใจข้างในเนี่ยดีมากๆเลยมีข่าวจากสาวแอนด้วยฮะ
1: เล่าข่าว90
2: เป็นภาพสุดประทับใจวงการหมอลำแอนออรดีแม้อยู่บ้านเธอคือภรรยาแต่บนเวทีหมอลำสามีบอยสิริชัยคือครูหมอลำที่เธอรักเคารพศรัทธาล่าสุดวันไหว้ครูหมอลำใจเกินร้อยแอนนำพวงมาลัยกราบเท้าบอยรับพรรับคำแนะนำด้วยความนับถือศรัทธาแฟนๆชื่นชมสนั่นโซเชียลไปเลยค่ะ
1: เล่าข่าว90ติดตามแฟนเพจลูกทุ่งยอดนิยมอันดับ1ได้ทั้งข่าวลูกทุ่งและลูกทุ่งออนไลน์กดไลค์เลย
3: ลุยเพื่อครอบครัวคน OT ลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์ลิงกาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่10บาท
4: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจจิ้วเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอลเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอลเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: ลุยเพื่อครอบครัวคน OTลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์ลิงกาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่10บาท
2: แก้ลมวิงเวียนศีรษะคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรหอมเย็นอยากหอมสมุนไพรต้องคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมยาดมหลอดขาวฝาเขียวยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมผลิตจากสมุนไพรสมุนไพรจริงหาซื้อได้ตามร้านขายยาและร้านค้าทั่วประเทศ
4: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจจิ้วเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอลเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอลเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: หนุ่มสาวชาวโรงงานจ๋าความมันพร้อมเสิร์ฟความบันเทิงพร้อมปะทะแล้ว
5: ฉันธนาชัชชา
6: วันศุกร์ที่9ตุลาคมนี้สนุกแน่ที่บริษัทมูราโมโตอิเล็กทรอนประเทศไทยจำกัดมหาชน
2: กระทบไหลศิลปินสุดฮอตและดีเจตัวตึงจาก90ทุ่งรักไทยเงินรางวัลก็มีของแจกก็แน่แดกเน้นๆบอกเลยว่าฉ่ำมาก
5: ชั้นธนาชัดชัดชาร่วมสนับสนุนโดยดีคอร์เจนเครมิลเครื่องดื่ม OT สบู่สมุนไพรอิงอ่อนคุกกี้ฟันโอยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์บิวเคราติน5ม้าโอสดผู้จำหน่ายยาสมุนไพรน้ำปลาแท้ตราคนแบกกุ้งล็อกผิวให้ดูอ่อนเยาว์ต้องแจ๊บส์ครีมซองน้ำจิ้มแจ่วตราเจเล็กยาจุดกันยุงตราหานฟ้ายาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อมลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ
0: เล่นแข่งทิพย์วันครับซิงเกิลใหม่ล่าสุดเลยหูซึกง่าย

0: น้ำแข็งทิพวรรณครับภูสกายนะในช่วงรักไทยภูมิใจเสน่ห์ครับ FC น้องน้ำแข็งจ๋าน้องน้ำไม่แข็งขอให้แฟนๆขับน้องน้ำแข็งเชียร์เพลงนี้ด้วยนะครับชอบเพลงนี้อยากให้ขึ้นชาร์ตจังเลยนะฮะเอ้าลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสน่ห์ครับ
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ
0: คุณผู้ฟังครับใครที่รักนะฮะแล้วก็การดมยาดมนะฮะต้องยาดมสมุนไพรตราเชอเอมนะครับเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรธรรมชาติครับปลอดภัยต่อสุขภาพและร่างกายครับวันนี้ชัดมีผลิตภัณฑ์นะครับให้เลือกมากมายเลยนะครับขอแนะนำยาดมสมุนไพรสรรพคุณคือช่วยแก้วิงเวียนศีรษะแก้ลมนะครับแล้วก็ยังช่วยบำรุงหัวใจได้อีกด้วยนะครับพิเศษเลยคือมีกลิ่นหอมสมุนไพรธรรมชาตินะครับแล้วก็มีหลากหลายขนาดเลยนะครับให้เลือกกันนะฮะให้เลือกได้ใช้กันด้วยผลิตภัณฑ์สมุนไพรธรรมชาติเชอเอมครับหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านขายยาและร้านค้าทั่วประเทศนะครับเดินเข้าไปเลยนะครับแล้วสั่งซื้อนะยาสมุนไพรตราเชอเอมครับ
1: ยาสมุนไพรตราเชอเอมผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรธรรมชาติของไทยแอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ฟังได้ทั้ง90ลูกทุ่งรักไทยและอีสาน FM เสียงชัดใสฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกโหลดฟรีทุกระบบโหลดเลย
2: รู้ด้วยอาบาเช่มีเม็ดอมสมุนไพรรสมะขามป้อน
3: I love Apache
4: หาซื้อได้ที่ร้านขายยาและ 7-Eleven
5: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
6: ่ผมแห้งผมเสียผมตากลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
7: ดียังไงหรอ
6: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
7: โอ้ดีจัง
6: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
8: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
9: เจ้าพ่อเพลงช้ำรักแมนมณีวันศิลปินตัวท็อปจากโปรเจกต์90 Music มาแรง FM 90ลูกทุ่งรักไทย
10: กลับมาหาลูกแน่เด้อถ้าเลื่อนเจอโพสของความนี
11: ้แท็กทีมความม่วนมันอามน้อยโรจนันโบซุปเปอร์วาเลนไทน
12: ์สวยจังสวยจังสวยดึงดูดแฟนชาวบ้านสวย
11: เพชรคทาวุฒิปลายกนกพร
12: มันบ่ดีดอกน้องบอกด้วยความห่วงใย
9: เสริมทัพศิลปินจากเวทีประกวดชื่อดังเต็นพิชยาใบบัวพรชนกอามชิงช้าสวรรค์
11: ม่วนมันจัดเต็มวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้ณจุดนัดพบแห่งใหม่ของคนลูกทุ่งใจกลางกรุงเทพสเตเดียมวันบรรทัดทองชมฟรี11โมงเป็นต้นไป
9: ร่วมสนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นยาสมุนไพรตราเชอเอมยาสตรีเบโลชนิดน้ำเครื่องดื่ม OT ทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอไทยวัสดุน้ำจิ้มแจ่วตราเจเล็กยาจุดกันยุงตราหานฟ้ายืนหนึ่งปิดผมขาวต้องแคร์บิวน้ำมันงาดำรำข้าวสุภาพโอสถยาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามปอ
13: สวัสดีค่ะรัชนกศรีโลพันธ์นะคะคุณกำลังฟัง90ลูกทุ่งรักไทย

กับใจนะครับรัชนกศรีโลพันธ์ครับก็บอกว่าเป็นเพลงที่ให้กำลังใจนะครับล้วนๆเลยนะครับใครที่มีพลังในการจะต่อสู้กับชีวิตเนี่ยนะครับผมนะครับขอบวกพลังเพิ่มให้คุณได้มีแรงต่อไปนะครับเนาะบางคนเจออุปสรรคมากมายล่ะคุณผู้ฟังทุกคนแหละฮะอยู่ที่จะเก็บเอาไว้นะครับเป็นความทรงจำที่อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่และเดินหน้าต่อไปให้ดีที่สุดนะครับอ่ะอีกหนึ่งเพลงที่ให้กำลังใจสำหรับคนที่มีคู่แล้วกันวอนขอให้รอ4ปีทนไหวไหมครับ4ปีผมว่าแค่2ชั่วโมงนี้ก็ไม่ไหวเลยนะฮะถ้าจะรักใครคนหนึ่งเนี่ยขอบคุณเชียร์ก้าวกำแพงเพชรครับฝนลินลินสมุทรสาครอากาศดีใช่ไหมฮะเอาแนะนำเพลงกันเข้ามาครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้าแน่นอนเพลงเพราะๆพี่ต่ายภาษาไทยรออยู่นะครับ

0: 90ลูกทุ่งรักไทยเสนอข่าวจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวกองทัพบก
1: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย22นาฬิกากับสรมนธรรมรัฐค่ะจังหวัดพิษณุโลกเปิดศึกเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานขณะที่นายกรัฐมนตรีเดินทางมากราบพระพุทธชินราชและเที่ยวชมงานเป็นการส่วนตัวสักครู่มาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดยอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรช่วยใส่ได้ทุกเตียงภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
3: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ดับกลิ่นเก่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Raw On Song จากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
2: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
3: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
4: สนับสนุนโดยอะไรดีปุ๋มก็ว่าดีสบู่เป็นเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: รองนายกรัฐมนตรีหารือทูตอินเดียเดินหน้าหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ดันร่วมสร้างร่วมลงทุนเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานโลกพร้อมใช้เวที JTC ขยายการค้าและแก้อุปสรรคคุณมาวินพานุรักษ์รายงานค่ะ
6: นางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หารือเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทยเดินหน้าความร่วมมือไทยอินเดียในฐานะหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ผลักดันการร่วมสร้างร่วมลงทุนหรือ co-creation co-investment ในสาขาที่มีศักยภาพเช่นสมุนไพรและเภสัชพันธ์เทคโนโลยีสารสนเทศอาหารแปรรูปอุตสาหกรรมสีเขียวยานยนต์ก่อสร้างและธุรกิจการต้อนรับเพื่อร่วมผลิตและเชื่อมโยงเข้าห่วงโซ่อุปทานโลกโดยทั้งสองฝ่ายตั้งเป้าขับเคลื่อนความร่วมมือให้เห็นความคืบหน้าภายใน45วันขณะนี้มีนักลงทุนไทย 5-6 รายสนใจร่วมมือกับอินเดียขณะที่บริษัทอินเดียเตรียมลงทุน Data Center ในไทยและมีหลายบริษัทอยู่ระหว่างการร่วมลงทุนกับบริษัทไทยอีกทั้ง2ฝ่ายยังเห็นตรงกันใช้เวทีคณะกรรมการร่วมทางการค้าหรือ JTC เป็นกลไกติดตามความร่วมมือขยายการเปิดตลาดและแก้ไขปัญหาอุปสรรคทางการค้าโดยอินเดียเสนอจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือด้านบริการไทยและอินเดียอยู่ระหว่างเชื่อมระบบชำระเงิน UIP ของอินเดียกับพร้อมเพย์ของไทยรวมถึงการหารือการใช้เงินบาทและรูปีเพื่อลดต้นทุนการค้าและร่วมพัฒนาบุคลากรด้านอุตสาหกรรมการต้อนรับและอาชีวศึกษาสำหรับการค้าไทยและอินเดียช่วง7เดือนแรกของปี2569มีมูลค่าเกือบ 14,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้น8%จากช่วงเดียวกันของปีก่อนมาวินพานุรักษ์รายงาน
5: ที่ลำน้ำหน้าหน้าวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดพิษณุโลกคึกคักไปด้วยเสียงเชียร์หลังเปิดการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปี2569โดยมีนายเกียรติศักดิ์ตรงสิริผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานในพิธีปีนี้มีเรือยาวกว่า50ลำจากทั่วประเทศเข้าชิงชัยโดยวันที่19กันยายนแข่งขันรอบคัดเลือกก่อนชิงชนะเลิศในวันพรุ่งนี้ในพิธีเปิดยังสร้างความประหลาดใจให้แก่ผู้ร่วมงานเมื่อนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางมากราบพระพุทธชินราชก่อนเดินเที่ยวชมงานและการแข่งขันเรือยาวร่วมกับประชาชนเป็นการส่วนตัวการแข่งขันครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชาวพิษณุโลกที่ผูกพันกับสายน้ำน่านมายาวนานพร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ปิดท้ายที่ผลฟุตบอลไทยลีกและพรีเมียร์ลีกอังกฤษติดตามได้จากคุณอภินันท์อภิบาลศรีค่ะ
7: ฟุตบอลไทยลีกวันที่3คู่จบลงแล้วทุกคู่นะครับมีผลดังนี้นะครับราศีสลายยูไนเต็ดเล่นในบ้านเสมอกับลำพูนวอร์เรียร์1-1ครับปัตตานี FC เปิดบ้านเหลือ10คนพ่ายพีทีประจวบ0-3และสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดนะครับพ่ายให้กับศรีสะเกษยูไนเต็ด0-1ครับส่วนพรุ่งนี้4คู่นะครับชลบุรี FC จะเปิดบ้านพบกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดระยองพบราชบุรีสุโขทัยจะพบกับการท่าเรือนะครับและทรูแบงคอกยูไนเต็ดจะเล่นใน True BG Stadium พบกับ BG ปทุมยูไนเต็ดครับส่วนพรีเมียร์ลีกอังกฤษ5คู่จบลงแล้ว1คู่ครับท็อตแนมฮอตสเปอร์เล่นในบ้านพ่ายให้กับแอสตันวิลล่า2-3อภินันท์อภิบาลศรีรายงานครับ
8: ขับรถมีวินัยมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางสร้างความสุขให้ทุกครอบครัวด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในวันพรุ่งนี้เวลา 6:00 น.สรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสำหรับคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ค่ะ
9: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
10: ใกล้แล้ว ทองคำแท่งหนัก1บาทอาจเป็นของคุณส่งด่วนฝากล่องยาจุดกันยุงตราหานฟ้าก่อน30กันยายนนี้ช่วงฮิตวาไรตี้โดยดีเจเอสิทธิชัย

0: ส้วมครับจากประดินอภินันท์ครับไม่ได้ครับเนื่องจากอยากฟังเสียงนะรวมไปถึงคนใกล้เมื่อไกลบ้านนะครับตายอรไทยนะครับแล้วก็พี่ไผ่พงศธรครับฝนเรียนในเมืองหลวงนั่นเองครับคุณผู้ฟังเพลงเข้ากับบรรยากาศมากๆเลยนะครับถ้าเป็นไปได้เนี่ยจะจัดขออนุญาตหลับได้ไหมฮะไม่ได้ฮะวันนี้เป็นวันหยุดทั้งทีฮะอยากที่คุณผู้ฟังได้ฟังเพลงเพราะๆนี่เลยฮะฮิตวาไรตี้กับดีเจชัดๆยาวไปจนถึงเที่ยงคืนนะครับอยู่เป็นเพื่อนกันเนาะคุณผู้ฟังเนาะส่วนใครอยากปาร์ตี้แบบว่าเอาดอปาร์ตี้เอาท์ดอร์นี่คุณผู้ฟังครับเราจะพาคุณผู้ฟังไปปาร์ตี้เลยนะครับเขาเรียกว่าคอนเสิร์ตนี่คอนเสิร์ตลูกนุ่นสแควร์นั่นเองนะครับใจกลางกรุงเลยนะครับและจะบอกว่าคุณผู้ฟังครับการที่2คณะหมอลำมานะฮะในเวทีเดียวกันนะครับวันเดียวกันมาปะทะกันเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นด้วยแบบวาทศิลป์นะครับศิลปินบูไทยนะครับนำโดยพ่อวีแล้วก็พ่อเอกเนี่ยนะครับมาที่เวทีลูกทุ่งสแควร์เป็นการคือดีลกันแทบจะไม่ได้คุณผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นครับความยิ่งใหญ่อลังการแบบนี้คุณผู้ฟังต้องไปเจอที่ลูกทุ่งสแควร์นะครับคุณผู้ฟังจ๋านอกจากสองคณะหมอลำแล้วนะฮะแล้วมีแมนวานีวันครับอามน้อยโรจนันโบซูเปอร์วาเลนไทน์นะครับแล้วก็อามชิงช้าสวรรค์เต้นพิชยาใบบัวพรชนกนั่นเองนะครับไปกนกพรด้วยเพชรคาถาวุฒิด้วยนะครับโอ้โหแม่รีบไปจองที่กันนะฮะและที่สำคัญครับเราแจกทองกันทุกชั่วโมงนะฮะจากพี่ช้างด้วยนะครับแจกทองคำทุกชั่วโมงนะครับใครที่อยากลุ้นทองคำก็ไปนั่งเลยนะครับและรีบมานะครับเพราะว่าคูปองเนี่ยนะครับเราจะได้คูปองมาก่อนแล้วก็ไปเขียนชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์ย้อนลงกล่องนะครับแล้วก็นั่งชมศิลปินที่คุณชอบแล้วก็รอในการเรียกชื่อปุ๊บนะคุณได้ทองเนี่ยโอ้โหวิ่งไปเลยฮะชมศิลปินก็ได้ชมฟรีด้วยนะครับแล้วก็ได้ทองเนี่ยลุ้นกันด้วยนะฮะคุณผู้ฟังไม่มีที่ไหนนอกจากเวทีลูกทุ่งสแควร์ที่จะให้ขนาดนี้แล้วนะครับอ้าวไปเจอกันได้ที่สเตเดียมวันบรรทัดทองครับถ้าขึ้น BTS เนี่ยผมว่าง่ายสุดนะ BTS เนี่ยลงสนามกีฬาแห่งชาติครับแล้วออกทางออกที่2เดินต่อเพียงอีก300เมตรเท่านั้นเองนะฮะรถเมย์ฮะก็ผ่านหลายสายเลยขึ้นชื่อว่าถนนบรรทัดทองของกินเพียบนะครับแล้วก็ถนนเนี่ยบรรทัดทองนี่ดังมากๆเลยนะฮะอ้าวก็สามารถไปกันได้4ตุลาคมนี้ฮะคุณผู้ฟังที่สเตเดียมวันบรรทัดทองนะครับต้องขอขอบคุณด้วยสำหรับชามักคอมบูชาบีเทเคนครับยาสมุนไพรตราเชอร์เอมยาสตรีเบโลชนิดน้ำครับเครื่องดื่มโอทีทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอครับไทยวัสดุน้ำจิ้มแจ่วตราเจ้เล็กครับยาจุดนุ่งตาหันฟ้ายินหนึ่งปิดผมขาวต้องแคบิลน้ำมันงาดำดำข้าวสุภาพโอสดครับยาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อมไปเจอกันนะไปลุ้นทองกันด้วย
1: ลูกทุ่งฮอลิเดย์ทริปเปิดประตูประวัติศาสตร์ตามรอยศิลป์แห่งสยาม13ธันวาคมนี้กับยาดมตราโป๊ยเซียนลงทะเบียนโทรเลย022807127
0: ลูกทุ่งฮอลิเดย์นะครับแฟนๆจ๋าอย่าลืมไปกันนะฮะลูกทุ่งฮอลิเดย์ของเรานะครับอยากไปที่ไหนบ้างนี่ปรางสามยอดพระปรางสามยอดนี่ดีมากๆเลยเป็นสถาปัตยกรรมศิลปะเขมรนะครับแล้วก็พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์ครับแล้วก็พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาคือเราจะไปเนี่ยคุณผู้ฟังครับทั้งจังหวัดลพบุรีและพระนครศรีอยุธยาเลยใครที่อยากไปเที่ยวฟรีกับเรานะฟังกติกาดีๆนะครับแจ้งนะครับให้โทรลงเขาเรียกว่าโทรลงทะเบียน022807127นะครับแจ้งชื่อนามสกุลเบอร์โทรที่อยู่นะฮะให้เรียบร้อยกับทางเบอร์นี้นะฮะก็คือเบอร์หลังไมค์นั่นเองนะครับแล้วไปที่แฟนเพจของข่าวแฟนเพจของลูกทุ่งรักไทย90นะครับแล้วก็พิมพ์ใต้โพสต์นะฮะที่เราโพสต์ปักหมุดไว้บนสุดเลยที่เป็นโพสต์ของลูกทุ่งรักไทยและยาดมตราโป๊ยเซียนเนี่ยนะครับเปิดประตูประวัติศาสตร์ตามรอยศิลป์แห่งสยามนะครับและคอมเมนต์ว่ายาดมตราโป๊ยเซียนแค่นี้เองให้คอมเมนต์ใต้ภาพว่ายาดมตราโป๊ยเซียนเท่านั้นนะครับและทุกวันเสาร์ครับ11โมงถึง3โมงเย็นช่วงดีเจออย่างวันเนี้ยเนี่ยก็เขาเรียกว่าแรนดอมหาผู้โชคดีมารับสายหน้าใหม่1สายนั่นคือผู้โชคดีที่ได้เปเทียวฟรี1ที่นั่งเลยนะฮะเพราะฉะนั้นใครที่อยากไปกับเราไปโทรลงทะเบียนกันก่อนเลย022807127ได้เลยนะครับทุกคนจ๋าหนึ่งศิลปินนี้ครับที่ไปเจอกันงานลูกทุ่งสแควร์บอกคือแล้วเนาะน้องปลายกนกพรครับไปเจอความน่ารักของน้องปลาย

0: นอกจากปลายกนกพรแล้วคุณผู้ฟังครับน้องเต้าหยองก็มานะเคยเป็นแฟนคลับของเต้าหยองนะน้องท็อปนดากรนะครับและก็ที่สำคัญเลยนะฮะลูกชายแท้ๆของพ่อวีระพงษ์วงศ์สินนะฮะน้องมาร์คหล่อมากและใครอยากฟังเพลงสดๆนะครับกับแมนมณีวันนะครับเพลงหัวอกพ่อห้างสดๆเลยอันดับที่1เนี่ยต้องไปฟังนะคุณผู้ฟังและที่สำคัญถ้าคุณฟังแล้วมองหน้าไอ้แมนไปด้วยเนี่ยรับรองว่าคุณฟินแน่ๆนะครับเพราะสุดยอดเลยนะครับคนอะไรนะครับยิ่งอยู่ยิ่งรอนะฮะอ่ะ4ตุลาคมนี้ครับที่สเตเดียมวันบรรทัดทองนะครับใครที่เป็นสมาชิกใหม่หรือใครที่อยากมาเจอชัดๆนะครับอยากมาเจอศิลปินที่คุณที่ชอบเนี่ยอันดับแรกถ้ามาเนี่ยนะฮะมาตั้งแต่เช้าๆเนี่ยเรามีการแจกของด้วยนะฮะแจกของรางวัลจากผู้สนับสนุนใจดีด้วยนะครับใครมาก่อนก็ได้ก่อนนะทุกคนฟังจ๋านะไปลุ้นทองกันด้วยอ่ะขอบคุณด้วยนะฮะลูกทุ่งสแควร
1: ์ปรากฏการหมอลำสถานกรุงพร้อมทัพศิลปินสุดฮิตเต็มเวทีลูกทุ่งสแควร์พบกันวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้ที่สเตเดียมวันบรรทัดทอง11โมงเป็นต้นไปเพลงฮิตที่คิดถึง90ลูกทุ่งรักไทยสนับสนุนโดยยาขมเม็ดตราใบห่อแก้ร้อนในกระหายน้ำแก้ไข้ตัวร้อนเป็นยาระบายอ่อนๆ

0: ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลจ่ายค่าเลขนะคะโอ้เมนนะครับคนละเพลงเลยนะฮะอันนี้เพลงที่คิดถึงครับคุณผู้ฟังฮะนี่นะครับจากน้องพิมพ์เนี่ยเขาขอเพลงนี้มานะฮะบอกว่าอยากฟังฮัลโหลเฮียยุ้ยกับทศพลเพลงนี้น่ารักเนาะคุณผู้ฟังไม่ได้ฟังนานมากแล้วนะฮะเพลงที่คิดถึงครับต้องขอขอบคุณด้วยสำหรับยาขมเมตราใบห่อนะครับ
1: เพลงฮิตที่คิดถึง90ลูกทุ่งรักไทยสนับสนุนโดยยาขมเมตราใบห่อแก้ร้อนในกระหายน้ำแก้ไข้ตัวร้อนเป็นยาระบายอ่อน
0: ๆเพิ่มเติมคุณกายสำรองด้วยนะครับก็ได้ฟังแล้วพี่ต่ายอรทัยนะครับคุณพ่อใหญ่ชัยแท็กซี่ด้วยนะครับดวงตาคงทองสาวเมืองการด้วยบาสเจ้าสิพิจิบสาวเมืองการดุเตียพี่หนึ่งนครปฐมนะบอกว่าขอเพลงภูผาด้วยบาดซ้ายอ้ายหักนะครับโอ้เพลงนี้เพราะยีนกคกระเบิดปิดร้านไปเนาะอยากกินตำบักหุ้งแม่เออตำทีไรคกระเบิดทุกทีเลยนะครับเนาะขอบคุณยายนกครกระเบิดด้วยจ้าช่วงนี้ให้สาวๆทางด้านเฟซไลท์เนี่ยเต้นกันบ้างดีกว่านะครับเพราะว่าตอนนี้ชัดๆกำลังเฟซไลท์เลยนะฮะใครที่เห็นหน้าตาดีเจชัดๆหล่อแบบเนี้ยมาเพิ่มเติมกันได้นะฮะที่แฟนเพจของลูกทุ่งรักไทย90ครับตอนนี้ก็ชัดๆกำลังเฟซไลท์เลยนะฮะมาเบิ่งคนรอเด้อพี่น้องเด้อ

0: ยาดมตราโป๊เซียนใช้ดมยาดมตราโป๊เซียนใช้ทายาดมตราโป๊เซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันยาดมตราโป๊เซียนพิมพ์เสน้ำตราโป๊เซียนบรรเทาอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัดกลิ่นหอมเย็นจากสมุนไพรพิมพ์เสน้ำตราโป๊เซียน
1: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556
2: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
3: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: โดนครับซื้อครับ
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
5: ซาเน่สบู่สุดฮิตที่ใครๆก็ชอบจัดโปรโมชั่นสุดคุ้มพลาดไม่ได้แล้วปกติชิ้นละ129บาทโปรสุดคุ้ม12ชิ้นราคาเพียง800บาทว้าวคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้ววันนี้ถึง30ตุลาคมนี้เท่านั้นสบู่ซาเน่เสน่ห์แห่งผิวพรรณ
6: โทร082-352-4446ถึง8ช้างไทยช้อปปิ้ง
7: พี่น้องชาวโรงงานเตรียมตัวมันกับ
8: ฉันทนาชัชชา
9: วันศุกร์ที่25กันยายนนี้ม้วนมันเสด็จสะดาวกับหมอลำซิ่งตัวแม่ผัวผันทั้งสอง
10: หัวขอนั่นมันเล่าใจเอานี่หัวขอนั่นมันเล่าใจเอานี
11: ่ที่บริษัทสวาลอฟสกี้แมนูแฟคเจอริงประเทศไทยจำกัด
9: พบทีมดีเจจาก90ลูกทุ่งรักไทยพร้อมสร้างความสนุกแบบจัดเต็มเงินรางวัลและของรางวัลแจกกันมากมายแจกจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
6: ฉันธนาชัชชาร่วมสนับสนุนโดยดีคอร์เจนเครมิลเครื่องดื่ม OT สบู่สมุนไพรอิงอ่อนคุกกี้ฟันโอเซรั่มวิตซีจากรอยัลบิวตี้ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์บิวเคราติน5ม้าโอสดผู้จำหน่ายยาสมุนไพรน้ำปลาแท้ตราคนแบกกุ้งล็อกผิวให้ดูอ่อนเยาว์ต้องแจ๊บส์ครีมซองน้ำจิ้มแจ่วตราเจเล็กยาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อมลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ
12: ท็อปปี้เอกดนัยครับพักเพที่ทะเลบัวแดงครับ

0: เอทะเลบัวแดงครับกับทอฟฟี่เอกดนัยครับเราก็มีมวลครับเพราะว่าดีเจจัดฟอนอยู่ผู้เดียวมีเอฟซีฟอนด้วยใช่ไหมฮะขอบคุณมากๆครับที่มาฟ้อนนำกันที่เฟซไลน์นะครับเนาะเทคนิคมวลแห้งครับขอมาได้ทุกช่วงดีเจโดยเฉพาะช่วงดีเจชัดๆนะครับเนาะเดี๋ยวสิจัดให้ตามคำขอนั่นแหละพี่น้องเนาะรักไทยภูมิใจเสนอครับ
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ
2: เจ้าสีเห็นอยู่บ่เออเฟซไลน์คอยเต้นอยู่เจ้าสีเห็นอยู่บ่เห็นจ้ะคุณอัดคลิปวิดีโอมาก็เห็นจ้ะนะครับต้องบอกว่าคนที่มีความสุขกันเนี่ยฮะมักจะออกเขาเรียกว่าท่าทางที่การเต้นการร้องการทำอะไรที่ยิ้มนะครับนั่นคือความสุขของท่านเองทำเถอะฮะทำเถอะอย่าปล่อยให้ตัวเองร้องไห้นะฮะอันนี้ไม่ดีนะครับขอบคุณคุณนกยูงด้วยนะครับขอบคุณเสารจนาคุณแมวเมียวครับคุณเฮียเจี๊ยบร้อยล้านวิวเหนื่อยกับเฮียเจี๊ยบจังเลยนะครับอ่ะคุณผู้ฟังครับช่วงนี้ไปออมเงินกับออมสินกันดีกว่าครับ
1: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: ผู้ที่กำลังมองหาเงินทุนนะครับต่อยอดอาชีพหรือเป็นเงินทุนเริ่มต้นนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการรายย่อยผู้มีรายได้ประจำลูกจ้างที่ต้องการอาชีพเสริมครับพ่อค้าแม่ค้ารีฟรีแลนซ์นะครับถ้ามีความสนใจนะครับอยากจะให้ธนาคารออมสินเนี่ยช่วยเสริมทุนเริ่มต้นอาชีพเพื่อนะครับเพิ่มสภาพคล่องและต่อยอดกิจการเนี่ยด้วยสินเชื่อออมสินสร้างอาชีพวงเงินกู้สูงสุดรายละ 50,000 บาทนะครับดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 0.75 ต่อเดือนครับหรือเทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกนะครับร้อยละ 16.20 ต่อปีครับและผ่อนสบายนานสูงสุดถึง5ปีโดยไม่ต้องใช้หลักประกันสมัครง่ายๆครับได้ด้วยตนเองเลยผ่านแอปพลิเคชัน MyMo สะดวกและรวดเร็วด้วยนะครับโดยต้องเป็นผู้ที่มีอายุ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปครับไม่เกิน65ปีบริบูรณ์ถ้าสนใจครับสมัครได้เลยวันนี้นะฮะถึง31ธันวาคม2569เลยนะฮะแล้วสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยคุณผู้ฟัง GSB Contact Center 1115ครับหรือ www.gsb.or.th ครับธนาคารออมสินเติมทุนสร้างอาชีพเพื่อให้ทุกก้าวของการทำมาหากินเดินหน้าต่ออย่างมั่นคงครับกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับ
1: สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
3: โอ้ยฉันจุกเสียจนเข็ดเลยเนี่ยอาหารรสจัดนี่มันทำกันขนาดนี้เลยเหรอ
4: ก็ใช่นะสิอาหารรสจัดมันไปเพิ่มกรดในกระเพาะแถมทำให้หูรูดหลอดอาหารคลายตัวกรดมันเลยตีขึ้นมาไง
3: แสบคอไปหมดเลยเนี่ย
4: อะชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นมีโปรไบโอติกส์ที่มีชีวิตทำให้จุลินทรีย์ในลำไส้เกิดความสมดุลช่วยลดอาการกรดไหลย้อน
3: เครื่องดื่มชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นอร่อยเปรี้ยวหน่อยๆหวานนิดๆสดชื่นขอบใจนะจ๊ะเพื่อนรัก
1: สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
5: คุณจ่าย3รัฐจ่าย3คุณจ่าย3รัฐจ่าย3จำง่ายๆจ่ายดอกเบี้ยคนละครึ่งสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธ.ก.ส.กู้ได้สูงสุด 100,000 บาทลดต้นทุนการผลิตจ้างมูลค่าเพิ่มยกระดับเกษตรดั้งเดิมสู่เกษตรแม่นยำเกษตรมั่นคงเกษตรยั่งยืนด้วยสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธ.ก.ส.สอบถามเพิ่มเติมที่ธ.ก.ส.ทั่วประเทศกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ขิงสมุนไพรที่ดีต่อเส้นผมช่วยกระตุ้นการงอกใหม่ป้องกันผมร่วงผมนุ่มสลวยเงางามสร้างความมั่นใจได้ด้วยขิงเพียวแชมพูและครีมนวดผมขิงเพียวมีส่วนผสมสกัดจากขิง 100% ทำความสะอาดหนังศีรษะและเส้นผมได้อย่างล้ำลึกขจัดรังแคเชื้อราอาการคันดีท็อกซ์สารเคมีจบทุกปัญหาเส้นผมและหนังศีรษะด้วยขิงเพียว
1: ราคาเพียง159บาทซื้อ1แถม1สนใจสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร0923524446ถึง8
4: ช้อปสนุกช้อปสบายช้างไทยช้อปปิ้ง
6: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคปิลแคราติน
0: คุณฟังครับอยากจะบอกว่าแฟนๆขับซื้อไปแล้วก็ไปลองใช้กันแล้วนะครับเรียบร้อยเลยผมสวยมีแฟนคลับเนี่ยที่บอกว่าเป็นผมที่เป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรไม่ขาดอ่ะนะครับดีขึ้น ตามลำดับเลยนะครับอันดับแรกใช้แชมพูเคราตินครับสระและล้างออกแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยให้ใช้ทรีทเมนต์เคราตินครับนะครับจะบอกว่าเซรั่มเคราตินหยดลงบนฝ่ามือลูบให้ทั่วหนังศีรษะเป็นประจำเนี่ยทำให้ผมเนี่ยนะครับมีความงามๆตลอดทั้งวันด้วยริฟออนแฮร์เคราตินนะครับ4แล้วก็ชิกกี้แฮร์ออยล์เคราตินนั่นเองนะครับ5ขั้นตอนง่าย5ชิ้นปกติ695บาทนะครับโปรโมชั่นที่ช้างไทยที่นี่เลยช้างไทยช้อปปิ้งราคาเพียง550บาทแถมเสื้อสวยๆด้วยนะครับที่เป็นรูปดีเจของ90ลูกทุ่งนักไทยฉลอง12ปีร่วมกับแคบิล1ตัวและก็จัดส่งฟรีด้วยนะฮะ0923524446ครับ0923524446นะครับสั่งซื้อเลยแคบิลชุดเคราตินนะครับ5ชิ้นใหญ่มากๆจะส่งให้ถึงบ้านจัดส่งฟรีด้วยฮะ

าเลิกคุยทั้งอำเภอเพื่อเธอคนเดียวแต่เชื่อไหมว่าดีเจชัดๆเนี่ยเลิกคุยทั้งโลกเลยเพื่อคุณคนเดียวนะคุณจำไว้ได้เลยนะฮะคนบ้าอะไรคุยคนทั้งโลกโลกใบไหนเนี่ยอยู่โลกเดียวกันกับเราหรือเปล่าอ่ะสุดท้ายครับเอาที่ใบใจเดี๋ยวช่วงหน้ามีเพลงร้องมาฝากด้วยฮะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
1: รวยรวยรวยอยากเป็นเศรษฐีส่งฝากล่องยาจุดกันยุงตราหารฟ้าทองคำแท่งหนัก1บาทอาจเป็นของคุณส่งก่อน30กันยายนนี้ช่วงฮิตวาไรตี้โดยดีเจเอสิทธิชัย

0: ใครได้เต้นในช่วงนี้นะจะเป็นอะไรที่มีพลังมากๆและช่วยเสริมอายุให้อายุยืนยาวมากขึ้นด้วยแต่ตอนนี้กำลังจะได้สมอลเล่เพราะการเต้นนี่แหละ
1: เป็นแห้งโพดเนาะ
0: เรียกว่าเอ็กซ์โซไซกันในช่วง5 ทุ่มนั่นเองนะครับพรุ่งนี้ก็นอนได้อีกนะพรุ่งนี้เป็นวันหยุดวันอาทิตย์เนาะคุณผู้ฟังเนาะขอบคุณเสียเก้ากำแพงเพชรด้วยนะฮะขอบคุณพี่สายน้ำไม่ไหลกลับด้วยยิ้มหน้ามาเข้าฝันโอได้เลยจ้าจะไม่ฝันร้ายเลยจ้าที่ยิ้มหน้ามาเข้าฝันขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณเสียเก้าด้วยนะฮะเอาหลังไม้ไปน้องไนท์นะครับเอสเอ็มเอสก็เช่นเดิมนะ468-9990ครับก้องสมุดฮะงึดไล

0: แค่นี้แหละครับก็มีแต่ผมคนเดียวแล้วฮะจริงใจที่สุดแล้วล่ะฮะใช่ครับดีเจชัดๆจริงใจมากฮิตวาไรตี้ครับ2เพลงฮิตเลยนะฮะนี่คือลูกทุ่ง 100% ครับแหมอยากเจอคุณจริงใจดวงตาคงทองและตามหาสมชายนะแม่งบอจนดิชาสมชายจ้าคุณทุกฟังนะทำไมแต่ก่อนเนี่ยทำไมคนไทยเราเนี่ยนะครับจะชอบขึ้นด้วยสมสมชายสมศรีสมบูรณ์สมปองเนี่ยนะครับก็เป็นเอกลักษณ์ดีเนาะนะครับอย่าว่าเลยคุณผู้ฟังรู้ไหมว่าชื่อดีเจทัดเก่าในชื่ออะไรครับสมภพฮะอันนี้ชื่อตั้งแต่แรกเกิดเลยนะครับพอจำความได้ก็รีบเปลี่ยนชื่อเลยนะฮะสมภพเนี่ยโอ้สุดยอดเลยนะครับอันนี้คุณแม่ตั้งให้นะครับผมนี่นะฮะแกก็โอเคนะฮะได้เปลี่ยนชื่ออ่ะช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังอย่าลืมนะก่อนจะนอนดื่มบีทาเกนก่อนเลยนะครับว่าบีทาเกนของเราอ่ะมีจุลินทรีย์โปรไบโอติกครับช่วยให้อาการกรดไหลย้อนของเราดีขึ้นซึ่งตอนนี้ดีเจชัดก็เป็นอยู่นะครับมันเวลาพูดอ่ะเนี่ยก็จะติดขัดในเรื่องของการพูดเพราะว่ามันแสบร้อนบริเวณหน้าอกมากๆอยากให้เป็นนะคุณผู้ฟังครับดื่มบีทาเกนไปเลยนะฮะมีจุลินทรีย์โปรไบโอติกช่วยในการย่อยอาหารด้วยช่วยให้อาการกรดไหลย้อนดีขึ้นท้องอืดท้องเฟ้อช่วยเรื่องการขับถ่ายด้วยนะครับมีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven แล้วก็ร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเกนนะครับ
1: ชาหมักคอมบูชาบีทาเกนคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเกน
0: มีสาวคนหนึ่งครับซึ่งอยู่ลำลูกกาคลอง2นะฮะเขาเปลี่ยนนามสกุลแล้วเขาเปลี่ยนชื่อแล้วเขาชื่อหมูเด้งคลอง2เขาบอกว่าขอยืมหน้ามาเข้าฝันได้ไหมคะได้ค่ะได้ค่ะลองฝันร้ายนะคะหมูเด้งคลอง2ค่ะวันนี้ชอบปรับจับปลาสวายนะต้อนรับสมาชิกใหม่ด้วยนะคะมาเป็นแฟนคลับของ RDJ เด้อ

0: ร้อยหน้าลิฟต์ครับเอกพลมนตรการครับพี่หน้ามาเข้าฝันด้วยจากพี่ไผ่พงศธรครับคุณผู้ฟังครับคิดถึงชัดๆไหมคิดถึง90ลูกทุ่งไทยไหมครับเวลาเราไปเที่ยวนะฮะต่างจังหวัดต่างประเทศอย่างเงี้ยถ้าคิดถึงกันเนี่ยนะฮะแนะนำให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์นะครับซึ่งดาวน์โหลดกันฟรีแล้วก็ฟังเพลงเพราะๆทั้ง90ลูกทุ่งไทยด้วยแล้วก็อีสานเต็มด้วยนะครับเนาะแล้วก็มีข่าวสารวงการลูกทุ่งด้วยแอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ดาวน์โหลดเลยฟังเพลงเพราะๆตลอด24ชั่วโมง
1: แอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ฟังได้ทั้ง90ลูกทุ่งรักไทยและอีสาน FM เสียงชัดใสฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกโหลดฟรีทุกระบบโหลดเลย
2: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตร
3: ีขิงสมุนไพรที่ดีต่อเส้นผมช่วยกระตุ้นการงอกใหม่ป้องกันผมร่วงผมนุ่มสลวยเงางามสร้างความมั่นใจได้ด้วยขิงเพียวแชมพูและครีมนวดผมขิงเพียวมีส่วนผสมสกัดจากขิง 100% ทำความสะอาดหนังศีรษะและเส้นผมได้อย่างล้ำลึกขจัดรังแคเชื้อราอาการคันดีท็อกซ์สารเคมีจบทุกปัญหาเส้นผมและหนังศีรษะด้วยขิงเพียว
1: ราคาเพียง159บาทซื้อ1แถม1สนใจสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร0923524446ถึง8
4: ยกพวกมาขนาดเนี้ยต้องชนะแน่บุก
5: ฟิตฟิตฟิตฟิตฟิตฟิตฟิตฟิตฟิตฟิตฟิตฟิตฟิตฟิ
3: ตไม่มีหรอกบ้านที่ไม่ใช้ยาจุดกันยุงตราหานฟ้าเพราะตอนนี้ถึงโค้งสุดท้ายแล้ว
6: รีบส่งด่วนหานฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15รางวัลใหญ่ทองคำแท่งหนัก1บาทสร้อยคอทองคำ25สตางค์5รางวัลรวมมูลค่า 179,500 บาท
3: เขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ลงบนฝากล่องยาจุดกันยุงตราหานฟ้าแล้วส่งด่วนส่งมาที่ตู้ปน.4 ปน.ฝ.สายไหมกรุงเทพ10224ห่านดินกินหญ้าหานฟ้ากินยุง
6: 90 90 Super Request

0: ให้เราได้นะครับจากสิริพรอำไพพงศ์ครับคุณผู้ฟังเพื่อรักเพื่อเราด้วยจากพี่ไมค์พี่ธงพรครับขอบคุณมากๆนะสำหรับ FC ทุกท่านเลย90 Super Request นั่นเองนะครับอ่ะคุณผู้ฟังครับไอชินต้องบอกแล้วไอชินเนี่ยเขาแจกหนักแจกจริงนะครับเดี๋ยวเขาเรียกว่าเดี๋ยวครั้งต่อไปเนี่ยมารู้กันว่ารถแท็กซี่ปันสุขเนี่ยจะเป็นของใครเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังครับนะฮะรถแท็กซี่ปันสุขคันที่2แล้วนะครับมาลุ้นกันได้แท็กซี่สโมสรนะครับแน่นอนของเราครับวันไหนนะฮะอย่างไรนะครับมีของอะไรบ้างเปลี่ยนแปลงนะครับต้องติดตามที่90ลูกทุ่งรักไทยแต่ก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณไอชินนะครับล่าสุดไอชินเปิดคุ้มพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทางครับเปิดตัวผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่ใหม่ครับที่รองรับทั้งรถสันดาปแล้วก็ไฮบริดด้วยนะฮะมีทั้ง SMF แบตเตอรี่ครับให้พลังเสถียรปลอดภัยไม่ต้องเติมน้ำกลั่น EFB แบตเตอรี่ครับพลังเสถียรรองรับระบบ Stop Start ทนทานเหมาะสำหรับการขับขี่ในเมืองนั่นเองฮะ AGM แบตเตอรี่ครับพลังมั่นคงทนทานรองรับระบบ Stop Startช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและประหยัดพลังงานครับแบตเตอรี่ทั้ง3รุ่นนี้ไอชินพร้อมยกระดับมาตรฐานการขับขี่ให้ผู้ที่ใช้รถมั่นใจได้ในทุกเส้นทางอย่างแท้จริงนะครับแฟนๆที่เป็นพี่ๆแท็กซี่นะครับมีอาชีพแท็กซี่ก็มาร่วมงานแท็กซี่สโมสรได้นะครับครั้งต่อไปมาลุ้นกันว่ารถแท็กซี่คันนี้จะเป็นของใครแต่พี่ๆแท็กซี่อย่าลืมนะครับพี่ๆแท็กซี่ท่านใดที่ไปซื้อผลิตภัณฑ์ไอชินหรือ Axfix อย่าลืมขอใบเสร็จมาด้วยนะครับใบเสร็จที่ถูกต้องคือมีตราประทับโครงร้านนั่นเองนะครับและนำมาที่งานเพื่อลุ้นของขวัญชิ้นพิเศษกับไอชินภายในงานครับรายละเอียดเพิ่มเติมครับติดตามที่แฟนเพจ Facebook ไอชิน Aftermarket Thailand ครับแล้วก็ติดตามที่90ลูกทุ่งรักไทยด้วยนะครับ
1: ยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาด

0: เสนน้ำตราโป๊ยเซียน
1: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556
2: ซาเน่สบู่สุดฮิตที่ใครๆก็ชอบจัดโปรโมชั่นสุดคุ้มพลาดไม่ได้แล้วปกติชิ้นละ129บาทโปรสุดคุ้ม12ชิ้นราคาเพียง800บาทว้าวคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้ววันนี้ถึง30ตุลาคมนี้เท่านั้นสบู่ซาเน่เสน่ห์แห่งผิวพรรณ
1: โทร082-352-4446ถึง8ช้างไทยช้อปปิ้ง
2: หากคุณเคยมีแคมเปญโฆษณาสุดเก๋สุดเท่สุดยิ่งใหญ่ให้เข้าถึงกลุ่มผู้นิยมฟังเพลงลูกทุ่งแต่ยังไปไม่สุด
1: นี่เลยครับขอแนะนำช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์ผู้ผลิตสื่อลูกทุ่งชั้นนำที่สินค้าให้ความไว้วางใจมาหลาย10ปี
2: สื่อวิทยุคลื่นเพลงลูกทุ่งยอดนิยม
1: FM 90ลูกทุ่งรักไทย
2: สื่อออนไลน์ที่มีผู้ชมมากกว่า10ล้านวิวต่อเดือน
1: ข่าวลูกทุ่งลูกทุ่งออนไลน์ลูกทุ่งสแควร์และลูกทุ่ง TikTok
2: กิจกรรมขวัญใจสินค้าชั้นนำมากมาย
1: คอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ชันธนาชัชชาแท็กซี่สโมสรยิ่งเที่ยวยิ่งรักและลูกทุ่งฮอลิเดย์อย่าเพิ่งเชื่อเราแค่โทร02-974-5720
2: ย้ำ02-974-5720
3: นึกถึงลูกทุ่งนึกถึงช้างไทย
1: 90ลูกทุ่งรักไทยดังเพราะฮิต 100%
4: คุณผู้ฟังครับเดี๋ยวงานคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ที่จะเกิดขึ้นวันที่4ตุลาคมนี้ถือว่ายิ่งใหญ่มากๆครับเพราะว่าระเบียบวาทศิลป์เป็นคณะหมอลำใหญ่มากๆครับรวมไปถึงศิลปินภูไทยนะฮะพ่อวีรพงษ์วงศ์ศิลป์กับพ่อเอเนี่ยมาขึ้นบนเวทีของลูกทุ่งสแควร์เป็นการประชันกันที่ยิ่งใหญ่มากๆครับไม่มีที่ไหนจัดขึ้นได้นอกจากลูกทุ่งสแควร์แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ฟังถ้าจะไปต้องรีบไปนะครับเพราะว่าผมว่าที่นั่งน่าจะไม่พอนะเอาจริง ไปกันตั้งแต่เนิ่นๆเลยนะครับเพราะว่าช่วงต้นรายการเราเนี่ยก็จะมีการแจกของรางวัลของพิเศษด้วยนะครับให้แฟนๆที่มานะครับได้ยืมไปรับคูปองด้วยเพราะว่าคูปองนั้นน่ะได้มาลุ้นโชคทองพี่ช้างเนี่ยแจกทุกชั่วโมงนะฮะอันนี้เจอกับน้องแบงค์ครับดีเจจัดลาบไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อกับฮิตวาไรตี้พรุ่งนี้เจอกันเหมือนเดิมครับ2ทุ่มเป็นต้นไปบ๊ายบายสวัสดีครับ

ินีสถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น

0: ู่ซาเน่เสน่ห์แห่งผิวพรรณ
1: โลอัลโลเล่นสองสามสี่เล่นสองเล่นทดสอบล่องเสียงล่องเสียงเล่นแม่บักขามเอ้ยวัดสาเกียวผู้เดียวสกันเด้อเข้าหน้าเฮานั่นน่ะแฮผ้าป้าเข้าบัดแล้วพี่สิกลับขึ้นมาเกี่ยวซอยดอกเด้อคำเอ้ย

ชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น

ตกกระเทินว่าได้สู่ยาถอยหลังให้คนยำตายก็เขาให้ตายนาพุ่นเพิ่นจังหย่องว่าหารซะแล้วพี่น้องครับตอนรับพี่น้องก็สู้90ลูกทุ่งรักไทยขับรถนพรมาว่อนแฟนคือเก่ามือ10นิ้วอันคุลูกิลีสวัสดีพี่น้องเด้อ นะครับทักทายกันในช่วงเดิกๆแบบนี้นะครับเนี่ยรับช่วงต่อจากคุณชัดชัดชนกรหรือว่าคุณต๋องบัญชานะงามสง่าเออนะ เป็นช่วงล่อซื้อจริงกันพี่น้องช่วงนี้แนวทักทายกันโดยงานเพลงก็ลองก็ล่ำหลากหลายมวลๆเลยนะครับบอกว่าสิเป็นเพลงที่เพิ่งจบลงไปวังนึงนี่นะครับก็คือแพ้เขาทุกทางนะครับจากจักรพันธ์ลำเพลินหรือน้องบูดนั่นเองครับพี่น้องหัวหน้าผู้นำทีมงานซานเล้าบันเทิงศิลป์ปีนี้ปีที่5แล้วนะครับมื้อนี้เห็นกำลังซุ่มซ้อมกันอยู่เลยนะครับนะครับเตรียมทั้งเวทีแสงสีเสียงแดนซงแดนเซอร์หางเครื่องสุดเสร็จรับรองว่าปีที่หาเนี่ยอลังการแน่นอนนะฮะและก็นั้น

0: ครับเป็นเพลงมวลๆจากน้องหมิวปัทมาและกับฟิจิริงกับพี่น้องนะฮะศิลปินทั้งสปปลาวนั่นก็คือสิริพรศรีประเสริฐนะครับอยากเอิ้นอ้ายว่าหลายใจนะมีคนหลายใจบ่เนี่ยคนหลายใจฟังเก่าศูนย์บ่เนาะบ่มีดอกคนฟังเก่าศูนย์เพิ่นว่าหลายใจเนาะเพิ่นแบบใจเดียวแต่หมู่บ้านนี่ขอรอบแม่ผีเผออยู่เด้เออมือพิ้นเข่าขอบครับจากไหมไทยนะก็ยังมีหูบอว่าคิดฮอดจากบ่าวมอลำเสียงสุดสะแนนฟังยามนี้กะมวลพี่น้องมนแค้นแก่นคูนละคึดน้ำสาวคนที่เคยได้เห็นหน้านี่อันนั้นมนแค้นอยู่แต่อันนี้น่าสิเป็นมนอย่างอื่นมนกฤษณะกาลีไปอย่างสั้นอ่ะพี่น้องครับอยากฟังเพลงใดบอกน้องแบงค์ได้เลยนะครับ022807127หลังไมค์น้องไนท์รับสายคุณผู้ฟังอยู่นะครับหรือว่าจะส่ง SMS มาก็ได้ครับ4689990นะครับ4689990ทักทายกันคำว่าใดอีสานซุปเปอร์ฮิตกับแบงค์รณพรครับ
1: อีสานซุปเปอร์ฮิตโดย DJ แบงค์รณพร
0: 1เพลงเพราะเพลงนี้ถือขอมาจากเอื่อยสายน้ำบ่ไหลกลับว่าสันว่าไหลลบขึ้นมาในเด้อสายน้ำเจ้าอยากฟังเพลงนี้หลายหลายจัดให้กันแล้วกันกับตรีชัยนรงค์ฝันว่าได้เป็นพระเอกครับ

0: ดได้แล้วมันฝันไปว่าสันได้แต่ฝันก็ยังดีดีกว่าบ่ได้อีหยังเลยเนาะพี่น้องเนาะฝันว่าได้เป็นพระเอกตรีชัยนรงค์ไปทั่วยุโรปมาพี่น้องครับหัวแต่กลับมาจากยุโรปได้ประมาณบ่ทันถึงอาทิตย์ดอกนะครับนะกะไปเหตุการณ์เหตุงานหลายประเทศเนาะนะถือว่าเป็นหนึ่งศิลปินที่มีคุณภาพมากๆกับตรีชัยนรงค์เพลงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเพลงมวลจากไอตรีฝันว่าได้เป็นพระเอกครับ
1: โอกาสทองลุ้นทองคำแท่งผ่านฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15โค้งสุดท้ายส่งด่วนหมดเขต30กันยายนนี้
0: ส่งชิงโชคแบบไม่ต้องรอฝันลงมือทำได้เลยว่าสันว่านะฮะใกล้เบิร์ดเคแล้วเด้อหานฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15ครับปีนี้แจกหนักเลยนะครับทองคำ1บาท1รางวัลและสร้อยคอทองคำ25สตางค์อีก5รางวัลนะครับรวมๆแล้วพี่น้อง 179,500 บาทนะอยากได้เด้หนอเฮ็ดจังได๋ฮือโอ้จะไปลอยทรงกันนะร่วมสนุกกันง่ายๆพี่น้องสื่อผลิตภัณฑ์ของหานฟ้ามาแล้วนะครับนอกจากสิได้ใช้นะนอกจากจะได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของหานฟ้านะครับก็ยังสามารถตัดฝากล่องมาชิงโชคได้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นออริจินัลกล่องสีเขียวลาเวนเดอร์กล่องสีม่วงหรือขดดำสุดควันน้อยนะครับตัดมาแล้วเขียนหรือพิมพ์ก็ได้นะครับเป็นชื่อนามสกุลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ให้ชัดเจนและส่งมาที่ตู้ปน4ปนฟสายไหมกรุงเทพ10224สิ้นเดือนนี้หมดเขตส่งชิ้นส่วนกันแล้วอย่ารอสาพี่น้องรีบๆส่งเลยนะครับตัดมาเลยตัดให้คัดเลยชับๆตัดแล้วก็เขียนแล้วก็ส่งมาเด้อพี่น้องครับนะโชคทองรอคุณอยู่ส่งหลายมีสิทธิ์หลายส่งหน่อยมีสิทธิ์หน่อยบ่ส่งบ่มีสิทธิ์เลยเพราะฉะนั้นต้องรีบส่งกับยาจุกันยุงตราหานฟ้าห่านดินกินหญ้าหานฟ้ากินยุง
1: อีสานซุปเปอร์ฮิต
0: หนึ่งเพลงฮิตเพลงนี้ครับฟังย้ำไหนก็คิดฮอดคนอยู่ไกลเนาะศิลปินพลพลพลกองเสงตายอรทัยครับคนไกลเบื่อเก่าส่งตอนไปให้ผู้สาวผู้บ่าวที่อยู่ไกลกันในช่วงนี้ด้วยนะครับ

0: 21ปีแล้วนะฮะกับเพลงนี้ตั้งแต่2548นะฮะคนไกลเบอร์เก่าพี่น้องครับวันนี้เป็นวันเกิดของพี่พลพลด้วยนะฮะแฮปปี้เบอร์เดย์เด้อไอเด้ออยู่ดีมีแห้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับได้ฟังเพลงฮิตเพลงนี้แล้วรู้สึกใจฟูมากๆเลยนะฮะอีสานซุปเปอร์ฮิตครับ
1: อีสานซุปเปอร์ฮิตดื่ม OT แรงดีไม่มีตกขวดใหญ่10บาท
0: ของดีไม่จำเป็นต้องแพงนะครับการดูแลตัวเองเนี่ยเริ่มต้นได้แค่ตัวเราเนี่ยมีใจที่แบบพุดสูขึ้นมากทุกมื้อนี้นี่พี่น้องครับโรคไข้ไข้เจ็บมันหลายเพราะฉะนั้นเริ่มต้นดูแลตัวเองง่ายๆนะฮะกับเครื่องดื่มโสมเกาหลีตังกุยจับนะครับที่นำคุณค่าของโสมเกาหลีตังกุยจับมาไว้ในเครื่องดื่มที่ดื่มง่ายกินง่ายพี่น้องครับเข้าถึงได้ทุกมื้อนะครับและคุณค่าของโสมเนี่ยหลายผู้หลายคนพี่น้องฮู้จักกันดีครับโสมเกาหลีนี่เนี่ยมันเป็นราชาของสมุนไพรนะครับเมื่อมาอยู่ในรูปแบบของเครื่องดื่มที่เราดื่มง่ายอย่างเช่นเครื่องดื่มโสมเกาหลีตังกุยจับเนี่ยโอ้มันแห่งแต่แบบหาของง่ายๆดีๆใส่เจ้าของนี่มันได้ง่ายเนาะพี่น้องเพราะฉะนั้นแล้วต้องลองดื่มกันเลยนะครับกับเครื่องดื่มโสมเกาหลีตังกุยจับหรือว่าจะเป็นเครื่องดื่มชูกำลัง OT เนี่ยตอนนี้เนี่ยเขามีแบบโปรดีๆเลยรสชาติไหนก็ได้นะฮะอย่าลืมดื่มแล้วเก็บฝาไว้3ฝาบวกเงินอีก2บาทเอาไปเฮ็ดหยังวะติเอาไปแลกแล้วเนาะพี่น้องเก็บไว้ซื้อๆบ่ได้อีหยังเด้ก็ต้องเอาไปแลกนะฮะก็คือบวกเงิน2บาทรับฟรีเลยกับเครื่องดื่มโสมเกาหลีตังกุยจับ1ขวดได้ทันทีกับร้านค้าที่ร่วมรายการนะครับ
1: 90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกเล่าข่าว90
2: สายหมอสายม่วนฮือฮาในห้างทวีชัยท็อปไลน์ผุดโปรเจกต์สนั่นวงการชวนพ่อเอ๊ะพักดีระเบียบวัฒนศิลป์ปล่อยของร้องซิงเกิลผิดหวังซ้ำเท่าจากปลายปากกาเฉลิมพลมาลคำดนตรีโดยอาจารย์สวัสดิ์สารคามปล่อย24กันยายนนี้และ4ตุลาคมนี้ไปฟังพ่อเอ๊ะร้องการสดๆบนเวทีลูกทุ่งสแควร์ม้วนมันแน่นอนค่ะ
1: เล่าข่าว90ติดตามแฟนเพจลูกทุ่งยอดนิยมอันดับ1ได้ทั้งข่าวลูกทุ่งและลูกทุ่งออนไลน์กดไลค์เลย
3: ระวังนะลูก
4: ค่อยๆวิ่งนะลูก
3: อย่าปีนสูงนะ
4: เดี๋ยวล้มนะลูก
5: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: พ่อเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
8: ได้จ้า
9: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
10: ซาเน่สบู่สุดฮิตที่ใครๆก็ชอบจัดโปรโมชั่นสุดคุ้มพลาดไม่ได้แล้ว
11: ปกติชิ้นละ129บาทโปรสุดคุ้ม12ชิ้นราคาเพียง800บาท
10: ว้าวคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้ววันนี้ถึง30ตุลาคมนี้เท่านั้น
11: สบู่ซาเน่เสน่ห์แห่งผิวพรรณ
1: โทร082-352-4446ถึง8ช้างไทยช้อปปิ้ง
12: สวัสดีครับผมเอกพลมนตรการขณะนี้ท่านกำลังรับฟัง90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
0: อีกหนึ่งศิลปินที่ลูกคอมีเอกลักษณ์มากๆเลยนะครับเอกพลมนตรการพี่น้องฝากมาจากพ่อยีโจเด้อบุญแบ่งเอ้ยวสันโอ้ยถึกใจเอิ้นคอยว่าดีเจบุญแบ่งเด้อพี่น้องบุญแบ่งใหญ่ทุกอย่างอยู่แล้วไอ้โจขอเพลงนี้มาจัดให้ครับฝากรูปจูบแก้มเอกพลมนตรการครับ

ในยุคสี่ในยุคที่โซเชียลยังเข้าบ่ถึงพี่น้องการฝากรูปไว้ในกระเป๋าก็ถือเป็นหนึ่งไอคอนของคนฮักกันสมัยก่อนเนาะมีหนึ่งเพลงช่วงนี้ครับที่หลายคนอาจจะคงนึกถึงนะฮะทางผลงานเพลงและศิลปินด้วยและนี่คือสักวาหน้าหนาวครับในเวอร์ชันของท็อปนรากรซึ่งจะเจอกันกับท็อปแน่นอนบนเวทีลูกทุ่งสแควร์วันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้ฟังเพลงนี้กันก่อนครับ

0: ฟังยังได้เพลงนี้เดือหาของเพลงก็ยังคงมีมนต์เสน่ห์เสมอนะพี่น้องครับและก็ยังเห็นให้เรานึกถึงต้นฉบับนั่นก็คือแดงจิตรกรเนี่ยสักกว่าหน้าหนาว
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ
0: ฟังเพลงของลูกแล้วต้องฟังเพลงพอน้ำและนี่คือพ่อเอภักดีพลล้ำครับผิดหวังซ้ำเถ่าในเวอร์ชันของพ่อจะเป็นยังไงฟังกันครับ

0: อดสากันไว้ก่อนเด้อน้ำตาหนาท่านสิไหลพาหน่วยก็ให้พาหน่วยหัวใจเหี่ยวๆนี่ล่ะว่าซั่นโอ้ผมฟังครั้งแรกได้พี่น้องครับเพลงนี้ในเวอร์ชันของพ่อเอ๊ะม้วนมั่นอีหลีนะฮะรับรองว่าวันที่4ตุลาคมนี้ได้ฟังกันแน่นอนเลยกับเพลงนี้ผิดหวังสำเถารักไทยภูมิใจเสนอครับ
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ Healthy Minute สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
2: หม่าล่าร้านเนี้ยเผ็ดชาลิ้นสะใจมากเติมพริกเพิ่มอีกหน่อยนะ
3: พอเธอพริกท่วมหม้อขนาดนั้นกระเพาะจะพังเอารสจัดเกินไปมันไม่ดีต่อหูรูดกระเพาะนะ
2: โอ้ยแย่แล้วหูพูดไม่ทันขาดคำเลยมันจุกเสียดขึ้นมากลางอกอะแสบร้อนไปหมดเลยอะอาการกรดไหลย้อนมาแล้ว
3: นั่นไงล่ะเตือนไม่ฟังงั้นรีบดื่มนี่เลยชาหมักคอมบูชาบีทาแกน
2: สดชื่นชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นมีโปรไบโอติกที่มีชีวิตทำให้จุลินทรีย์ในลำไส้เกิดความสมดุลช่วยลดอาการกรดไหลย้อนฮีโร่ของฉันเลย Healthy
1: Minute สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
4: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจิวเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยาสามชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอตบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: ขิงสมุนไพรที่ดีต่อเส้นผมช่วยกระตุ้นการงอกใหม่ป้องกันผมร่วงผมนุ่มสลวยเงางามสร้างความมั่นใจได้ด้วยขิงเพียวแชมพูและครีมนวดผมขิงเพียวมีส่วนผสมสกัดจากขิง 100% ทำความสะอาดหนังศีรษะและเส้นผมได้อย่างล้ำลึกขจัดรังแคเชื้อราอาการคันดีท็อกซ์สารเคมีจบทุกปัญหาเส้นผมและหนังศีรษะด้วยขิงเพียว
1: ราคาเพียง159บาทซื้อ1แถม1สนใจสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร0923524446ถึง8
4: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจิวเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยาสามชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอตบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ช็อปสนุกช็อปสบายช้างไทยช้อปปิ้ง
5: กับพี่น้องช้างพี่ชบาบานคะทำยังไงดีผมก้านมะยมพังมากทั้งแห้งทั้งมีรังแคแถมยังร่วงอีกเนี่ยผมบางหมดแล้วไม่เหมือนผมพี่ชบาบานเลยทั้งนุ่มสลวยหนาแล้วก็เงางามด้วยมีเคล็ดลับอะไรบอกกันหน่อยสิคะ
6: นี่เลยจ้าตัวช่วยเรื่องผมแชมพูและครีมนวดผมขิงเพียวมีส่วนผสมสกัดจากขิง 100% ช่วยทำความสะอาดหนังศีรษะและเส้นผมได้อย่างล้ำลึกขจัดรังแคเชื้อราอาการคันดีท็อกซ์สารเคมีจบทุกปัญหาเส้นผมและหนังศีรษะด้วยขิงเพียว
5: โอ้โหแบบนี้ต้องรีบไปซื้อมาใช้บ้างแล้วล่ะค่ะ
6: ไปเลยจ้ะราคาเพียง159บาทซื้อ1แถม1โอนไวส่งฟรีทั่วประเทศจ้า
7: และอย่าลืมบอกว่ามาจากพวกเราพี่น้องช้างนะคะ
1: ช้อปสนุกช้อปสบายช้างไทยช้อปปิ้งสนใจสั่งซื้อสินค้าโทร02-280-7127เพิ่มเพื่อนใน LINE แอดค้นหาแอดช้างไทยช้อปปิ้ง

มีอยู่บ่พี่น้องที่ฟัง90อยู่ตอนนี้ผิดหวังซำใดอกหักปานใดก็ยังกินดีอิ่มหมีพี่มั่นคือเก่าผิดหวังยังกินข้าวแซ่บครับบางคนนี่บ่ได้เลยพี่น้องขอไว้ก่อนขอไว้ก่อนว่าซั่นโยไว้จักหน่อยก่อนเด้ออย่าฟ้าวทำใจบ่ทันใดทำใจบ่ทันใดคือจังเพลงนี้ล่ะขอเวลาทำใจไหมพรมอุดมพรครับ

พลงเพราะจากไหมพรมอุดมพรครับโยกไว้สักก่อนเด้ออันใดที่มันกระทบต่อหัวใจนะว่าสันไปบอกเขาซะขอเวลาอีกบ่โดนดอกก็สันบ่โดนจังได๋เนาะอกหักแต่ละเทื่อนี่แต่ละคนเป็นได้นะแม่งว่าอกหักแต่ละเทื่อโดนโดนโดยเฉพาะรณพรโอ้ยบ่ได้บ่ได้บ่ได้บ่ได้บ่ได้รณพรบ่เคยอกหักพี่น้องยึดสโลแกนแข็งแกร่งดังขุนเขาตะหนาผู้อื่นสนอกว่าท้ายชั่วโมงนี้ครับเฉลิมพลมาลาคำกับหมอลำอัจฉริยะตามใจแม่เถิดน้องอย่าลืมมาเบิ่งไลฟ์สดกันเด้อชั่วโมงนี้

0: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
1: ใกล้แล้วทองคำแท่งหนัก1บาทอาจเป็นของคุณส่งด่วนฝากล่องยาจุดกันยุงตราหารฟ้าก่อน30กันยายนนี
2: ้ฮัลโหลฮัลโหลเออดังละหลังจากที่สิริพรอําไพพงษ์ได้เซามีแหงกินน้ํากินท่าเรียบร้อยขอโทษขออภัยอ่ะวันนี้ฮามามวนกันตอนในยกที่2เนาะอ่ะเบิ่งดูผู้เฮาพร้อมกันไป
3: พร้อมแล้วพร้อมแล้วมาสุภาพกันเดียว
4: มาแล้วมาแล้วพร้อมแล้ว
5: นะมาแล้วพร้อมแล้วยก2ให้พร้อมเพียง4นี่เด้อ
6: เอาเพียง4นี่เดียว

0: ปีหนึ่งแล้วพี่น้องปีหนึ่งกับอีก18นาทีฮะหนึ่งเพลงนี้จากศักดาคำพิมูลเป็นเพลงประกอบละครช่วงนันดาวจรัสฟ้าพี่น้องกอดครั้งสุดท้ายอย่าให้มันมีเด้อกอดเธอสุดท้ายนะบ่ค่อยดีปานใดดอกฮะกอดเธอล่องสุดท้ายไปเอา เป็นเพลงเพราะจากศักดาคำพิบูลนะครับก่อนนั้นก็มีงานจากของพี่สมมาตรราชสีมาพี่แม่มณีวันกับสร้างคนต่อแหลเพลงนี้มากหลายขึ้นมาปุ๊บก็ต่อแหลโลด ดีดีเพลงนะครับคนแต่งก็คืดได้คืดดีนะครับจะเป็นมวลหายแล้วก็ยังมีน้ำตาบักเตี้ยนะฮะไอเกิดไม่ทันสมัยคนไทยดื่มนมนะเพลงนี้ก็มวลแล้วก็ยังมีมักผัวเขาเพลงเพื่อชีวิตอีกแล้วโอ้ยจะแม่นถืออกถือใจนะฮะแม่ป้าพ่อลุงน้องนุงลูกหลานว่าสันว่าเป็นเพื่อชีวิตข่อยนี่ละน้องแบงเอ้ยจะแม่นมวลหลายสิริพรอำไพพงนั่นแหละอยากฟังเพลงใดก็บอกน้องแบงมาพี่น้องครับ02-280-7127 SMS 468-9990เบอร์เก้าเบอร์เดิมนะฮะอยากฟังเพลงใดก็บอกมาโหลดหลังไม่น้องไหนรับสายคุณผู้ฟังอยู่หรือสิ SMS มานี่คือจังไอโจนี่บอกว่าสุดยอดเลยพระเอกระเบียบร้องเพลงแบบเพลงเก่าของแดงจิตรกรถ่ายทอดได้แจ๋วจริงๆว่าซั่นว่าตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วนะครับผู้เบาท็อปนารากรร้องเพลงซักก็ว่าหนาหนาวมวนตัวละมวนดีพี่น้องฟังแล้วก็นึกถึงทั้งต้นฉบับนะฮะทั้งคนเอามาร้องใหม่นะอยากฟังเพลงใดบอกมาเลยอีสานซุปเปอร์ฮิตกับแบ่งรณพรจัดให้ครับ
1: อีสานซุปเปอร์ฮิตโดยดีเจแบงค์รณพร
0: ไปเบิ่งทางสารคามจักหน่อยวะสันให้สารคามตามหาแฟนอยู่ตอนเนี้ยแฟนใหม่หาบ่ได้แฟนเก่าซะก่อนพรพิรดีกับแฟนเก่าสารคามสารคามนำบ่ต้องได้ทองเสียเด้อ

0: ว่าสาวสารข้ามในน้ำบ่อาบอีลีมันบ่มีบ่เนาะสาวสารข้ามสิตอบคำถามนี
1: ่ Sasco Feel Your Day เติมพลังให้วันของคุณ
0: บ่ว่าสิไปไสมาไสไปสารคามขอนแก่นยะโสขึ้นรถล่องเรือไปเหนือล่องใต้พี่น้องครับรถเฮานี่ต้องเติมน้ํามันที่ดีนะครับเพื่อสมรรถนะของเครื่องยนต์สําคัญมากๆเลยนะเพราะฉะนั้นต้องเลือกปั๊มที่ดีมีคุณภาพด้วยนะฮะกับ Sasco ตอนนี้เพิ่นมีการสมัครสมาชิกนะครับสมาชิก Smart Member สมัครง่ายพี่น้องเข้าไปใน LINE เลยตอนนี้หยิบโทรศัพท์ของซุปเจ้าขึ้นมากดเข้าไปใน LINE ในช่องเพิ่มเพื่อนพิมพ์ตามคอยเดี๋ยวนี้พิมพ์ตามคอยด้วยนี่พี่น้องครับกด add sasco นะครับสมัครปุ๊บก็สามารถสะสมแต้มได้เลยทุกปั๊มเลยนะครับผู้ใดที่เติมน้ำมันครบ 1,000 บาทเนี่ยก็รับน้ำขวดใหญ่นะฮะ1ลิตรนะฮะ 1.5 ลิตรไปเลยนะครับส่วนลูกค้าที่เป็นลูกค้าของบัตรเครดิต KTC เนี่ยนะฮะเติมครบ 1,200 บาทเนี่ยก็รับเพิ่มอีก1ขวดนะครับคะแนนออกไปเฮ็ดหยังวะติ้งคะแนนก็เป็นส่วนลดก็ได้รุ่นทองก็ดีของรางวัลมากมายนะฮะส่วนพี่น้องที่เป็นลูกค้าของบัตรเครดิต KTC เนี่ยนะครับก็ใส่คะแนนได้คือกันนะครับคะแนนของ KTC Forever เนี่ยก็สามารถนำมาเป็นส่วนลดได้นะครับ449คะแนนลด50บาท899คะแนนลด100บาทจนถึง31ธันวาคมเลยที่ปั๊ม Sasco ติดตามความเคลื่อนไหวกันได้ครับที่แฟนเพจของ Sasco ปั๊มน้ำมัน Sasco เติมพลังให้วันของคุณ
1: 90 Super Request
0: 90 Super Request พี่น้องขอมาจากทางไลฟ์สดตอนนี้โอ้ไลฟ์สดอีมะเลิงตึงตั้งพี่น้องครับอยากเห็นแม่นบ่เข้ามาเลยนะฮะที่แฟนเพจของลูกทุ่งรักไทย90นะครับ1เพลงที่ถูกขอมานะครับจากทางไลฟ์สดซุปเปอร์รีเควสเนี่ยเฮาจัดให้อยู่แล้วนะครับรณพรใจดีเนาะขอเพลงหยังมาก็จัดให้เบิดอ่ะช่วงนี้1เพลงครับที่ขอมาว่าซั่นว่าอยากฟังดอกอ้อทุ่งทองเดึกๆแล้วผู้ใดนอนฝันจำความฝันบ่ได้ก็เฮ็ดคือเพลงนี้ล่ะปีนหมอนนอนฝันว่าซั่นรณพรฮอดถอดปลอกหมอนผุนตื่นเช้ามาก็จำบ่ได้คือเก่า

0: ้าคิดว่ามันสิเป็นความจริงบ่พี่น้องคันเกิดว่าตื่นมาแล้วจำความฝันบ่ได้ให้ปีนหมอนเนี่ยข่อยลองหลายเทื่อแล้วจำบ่ได้คือเก่าปีนหมอนนอนฝันดอกออดทุ่งทอง
1: 90 90 Super Requestเล่าข่าว90
2: ปล่อยเพลงรัวๆเฉพาะเพลงมงคลการทัศนะแกรมมี่โกหลังส่งขุนแผนมนพระการให้แฟนๆได้ชมได้ฟังทะลุ 500,000 วิวไปแล้วล่าสุดเครื่องร้อนปล่อยเพลงใหม่สุดแขนทศกัณฐ์เจ้าตัวเผยใช้เวลาแต่งเพลงนี้เพียง15นาทีเพราะเนื้อหาเขาโครงเรื่องถ้อยคำอยู่ในหัวพอจะใช้ก็พลั่งพลูออกมาเป็นเพลงอย่างรวดเร็วล่าสุดทะลุแสนวิวแล้วค่ะ
1: เล่าข่าว90ติดตามแฟนเพจลูกทุ่งยอดนิยมอันดับ1ได้ทั้งข่าวลูกทุ่งและลูกทุ่งออนไลน์กดไลค์เลย
3: ยกพวกมาขนาดนี้ต้องชนะแน่บุกฟิตฟ
4: ิตฟิตฟิตฟิตยาจะกันยุงทาหันฟ้าหนีแล
5: ้
4: ว
5: ไม่มีหรอกบ้านที่ไม่ใช้ยาจุดกันยุงตราหันฟ้าเพราะตอนนี้ถึงโค้งสุดท้ายแล้ว
6: รีบส่งด่วนหานฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15รางวัลใหญ่ทองคำแท่งหนัก1บาทสร้อยคอทองคำ25สตางค์5รางวัลรวมมูลค่า 179,500 บาท
5: เขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ลงบนฝากล่องยาจุดกันยุงตราหานฟ้าแล้วส่งด่วนส่งมาที่ตู้ปน4ปนฟสายไหมกรุงเทพ10224หานดินกินยาหานฟ้ากินยุงขิงสมุนไพรที่ดีต่อเส้นผมช่วยกระตุ้นการงอกใหม่ป้องกันผมร่วงผมนุ่มสลวยเงางามสร้างความมั่นใจได้ด้วยขิงเพียวแชมพูและครีมนวดผมขิงเพียวมีส่วนผสมสกัดจากขิง 100% ทำความสะอาดหนังศีรษะและเส้นผมได้อย่างล้ำลึกขจัดรังแคเชื้อราอาการคันดีท็อกซ์สารเคมีจบทุกปัญหาเส้นผมและหนังศีรษะด้วยขิงเพียว
1: ราคาเพียง159บาทซื้อ1แถม1สนใจสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร0923524446ถึง8
7: ครีมโทนัฟมีตัวยาโทนัฟเทคใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
5: หากคุณเคยมีแคมเปญโฆษณาสุดเก๋สุดเท่สุดยิ่งใหญ่ให้เข้าถึงกลุ่มผู้นิยมฟังเพลงลูกทุ่งแต่ยังไปไม่สุด
1: นี่เลยครับขอแนะนำช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์ผู้ผลิตสื่อลูกทุ่งชั้นนำที่สินค้าให้ความไว้วางใจมาหลาย10ปี
5: สื่อวิทยุคลื่นเพลงลูกทุ่งยอดนิยม
1: FM 90ลูกทุ่งรักไทย
5: สื่อออนไลน์ที่มีผู้ชมมากกว่า10ล้านวิวต่อเดือน
1: ข่าวลูกทุ่งลูกทุ่งออนไลน์ลูกทุ่งสแควร์และลูกทุ่งติ๊กต็อก
5: กิจกรรมขวัญใจสินค้าชั้นนำมากมาย
1: คอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ชั้นธนาชัดชัดชาแท็กซี่สโมสรยิ่งเที่ยวยิ่งรักและลูกทุ่งฮอลิเดย์อย่าเพิ่งเชื่อเราแค่โทร02-974-5720
5: ย้ำ02-974-5720
1: นึกถึงลูกทุ่งนึกถึงช้างไทย

0: จังว่ากันว่าสันว่าศาสตร์นี่บ่มีใดบ่มีสิทธิ์ใดสิทธิ์ห่วมบุญพลาบ่ฮอดบ่จองบ่ถึงศาสตร์นี่บ่แม่นเอาไว้ศาสตร์หน้าแต่ว่าศาสตร์หน้าก็บ่ได้เกิดเออนะอย่าไปหวังล้มๆแรงๆพี่น้องครับอันนี้เว้าตามความจริงเด้เออหันเฮาสิไปหวังศาสตร์หน้าศาสตร์เฮือนี่โอ้จักสิได้เกิดเป็นหยังน้อได้เกิดบ่บุนะจักสิเป็นสัตตานั่งจิตดวงจิตดวงใจจักสิไปเกาะอยู่หม่องใดเออเพราะฉะนั้นแล้วศาสตร์นี่มีสิทธิ์ได้เกิดเฮ็ดบุญครับเออบุญเท่านั้นที่สินำพาเฮาไปในส่วนดีส่วนบ่ดีกรรมเป็นเรื่องของการกระทําเหมือนที่คําเพิ่นว่าไว้ว่ากรรมมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมอันนี้เที่ยงแท้และแน่นอนพี่น้องครับอยากได้ดีเฮ็ดดีอยากได้ซัวเฮ็ดซัวนะฮะดีซัวฮู้เบิดครับแต่ว่าหามบ่ได้ว่าซั่นนะเฮ็ดไว้แต่บุญนี่ล่ะพี่น้องครับเดินทางสายกลางคือพุทธเจ้าเพิ่นว่าไว้บุญนี่บ่มีไผปั่นแจกมันบ่แปลกออกได้คือไม่ภาคกลางอุปมาคือเฮากินข้าวเฮากินเฮาก็อิ่มมันบ่ไปอิ่มท้องผู้เพิ่นนั่นเขาบ่กินเอาคือเขาธรรมะธรรมโมแต่บัดนี้ อ่ะช่วงนี้มีเพลงเพราะๆจากน้องไซหลาเต่าหยองให้ได้ฟังกันในช่วงของรักไทยภูมิใจเสนอครับ
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ
1: ลุยเพื่อครอบครัวคน OT ลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์ลิ่นกาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่10
2: ยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้ดม

0: พิมพ์เสนน้ำตราโปยเสียด
1: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
2: ซาเน่สบู่สุดฮิตที่ใครๆก็ชอบจัดโปรโมชั่นสุดคุ้มพลาดไม่ได้แล้ว
3: ปกติชิ้นละ129บาทโปรสุดคุ้ม12ชิ้นราคาเพียง800บาท
2: ว้าวคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้ววันนี้ถึง30ตุลาคมนี้เท่านั้น
3: สบู่ซาเน่เสน่ห์แห่งผิวพรรณ
4: โทร082-352-4446ถึง8ช้างไทยช้อปปิ้ง
5: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเตร็กซ์ครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
6: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
7: ช็อปสนุกช็อปสบายช้างไทยช้อปปิ้ง
2: กับพี่น้องช้างพี่ชบาบานไปทำอะไรมาคะทำไมดูผิวหมองคล้ำจังเลยช่วงนี้
8: พี่ก็เครียดอยู่เนี่ยทำยังไงดีหน้าคุณพี่มีทั้งฝ้าจุดด่างดำเลยการมะยมช่วยพี่ด้วย
2: ได้เลยค่ะนี่เลยสบู่ซาเน่ไรซ์มิลค์แอนด์ไฮยาโซปช่วยลดฝ้าจุดด่างดำช่วยให้ผิวมีความยืดหยุ่นชุ่มชื้นผิวอิ่มฟูนุ่มเด้งใช้ได้ทั้งผิวหน้าและผิวกายหอมอ่อนโยนจากน้ำนมข้าว
8: ว้าวของดีๆแบบนี้พี่ไปอยู่ไหนมานะทำไมเพิ่งรู้เนี่ย
2: จัดไปเลยค่ะรีบไปซื้อเดี๋ยวนี้ชิ้นละ129บาทยิ่งซื้อเยอะยิ่งคุ้มออนไวส่งฟรีฟรีฟรีฟรีฟรี
9: และอย่าลืมบอกว่ามาจากพวกเราพี่น้องช้างนะคะ
7: ช็อปสนุกช็อปสบายช้างไทยช้อปปิ้งสนใจสั่งซื้อสินค้าโทร02-280-7127เพิ่มเพื่อนใน LINE แอดค้นหาแอดช้างไทยช้อปปิ้ง
10: หนึ่งเพลงจากศิลปินที่จะมาร่วมสร้างสีสันกับน้องก้องชัชวาลหรือก้องสมุทรกับเพลงนี้เงิดหลายพี่น้องได้ฟังเพลงนี้แล้วมันมีเสน่ห์ได้เพลงนี้ลองฟังดีๆพี่น้อง

0: ai là nhân thời đề.
1: นอกจากน้องก้องแล้วก็ยังมีน้องป๊อปปี้ด้วยนะครับลูกทุ่งสแควร์เจอแน่นอนเลยมีน้องไอโฟแค่เพลงนี้

รับรองว่าเสิร์ฟความสนุกสนานกันแน่นอนลูกทุ่งสแควร์4ตุลาคมนี้จะเจอกันกับป๊อปปี้และน้องก้องได้เลยถ่ายชั่วโมงกันยังจวดกันคือเก่าครับพี่น้องและนี่คือเบียร์พร้อมพงเด็กเหล่าหาคนกอดจักหน่อยบ่ถามยังหลายกอดเลยว่าสันว่าสิกอดแบบบ่ถามครับส่งถ่ายฝากไปสู่พี่น้องที่กำลังสู่การสู่งานอยู่ในช่วงนี้ฟังเพลงมวลๆที่90ทุ่งรักไทยนะครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
1: รวยรวยรวยอยากเป็นเศรษฐีส่งฝากล่องยาจุดกันยุงตราหารฟ้าทองคำแท่งหนัก1บาทอาจเป็นของคุณส่งก่อน30กันยายนนี
2: ้ฮัลโหลดาวบ่หนุกล่ะ

นด้ามีแพนด้าใครมีโอกาสได้ดูหมีแพนด้าบ้างนกเอาซื่อๆซะตั้งแต่หมีแพนด้ามาเชียงใหม่ตั้งแต่สมัยใดรณพรท่านได้เห็นหมีแพนด้าช่วงๆลิ้นหุยจักเชื่อพี่น้องครับผู้ใดมีโอกาสได้เบิ่งได้เห็นนะฮะกับสิท่านเพลงนี้นะครับจากวงไฮโลมีแพนด้ามีแพนด้ามีแพนด้ามีแพนด้าคอยมาแข่งทอนที่ว่ามันสะอาดและสวยดีเจ้าของหมีนี้เก่งจังเลยดูแลหมีเป็นอย่างดีพี่น้องครับรวมไปถึงก่อนหน้านั้นครับวิ่งว่าวจากขมอดพรขุนเดชมันต้องถอนจากปล่อยฝ้ายมาลัยพรนะมันมากับความเมาด้วยนะบ่แม่นว่ามันต้องถอนอย่างเดียวเด้มันมากับความเมาจึงมาร้องเพลงยาวจิกุมเลยลูกทุ่งแล้วก็ก้อนนั้นเป็นสาวมาดเมกะแดนครับกับดาวมหาลัยนอกจากสิมีหมีแล้วก็ต้องมีหายน้ำเด้ช่วงนี้หายทองคำนี่หายากส่วนทองคำอยากหาง่ายต้องไปที่ลูกทุ่งสแควร์ลุ้นกันทุกชั่วโมงเลยหรือว่าจะเป็นหานฟ้าก็ลุ้นได้เหมือนกันแต่ช่วงนี้หายทองคำจากอยู่รอกเสดิร์ดเบิ่งกันนะจักบาทสิเป็นจังใด

0: บยานเด้อข่อยเรียนเวทมนต์มาจากอาจารย์คงมาโลดสิหายใดก็ตามแต่ปราบเรียบ
1: ชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
0: บ่ถึงเรื่องไห้เราก็คิดพอแนวมักแนวดองอย่างเช่นชาหมักคอมบูชาของบีทาเก้นนี่แหละพี่น้องครับหมักดีเพราะมีจุลินทรีย์ที่มีชีวิตและมีประโยชน์อย่างเช่นจุลินทรีย์โปรไบโอติกนะครับไผที่มีแบบว่าอาการแสบร้อนทรงอกเรื่อเปรี้ยวท้องอืดแน่นท้องคลื่นไส้อาเจียนหลังรับประทานอาหารนี่เป็นสัญญาณของการบ่งบอกว่าคุณกำลังเริ่มจะเป็นกรดไหลย้อนแล้วเพราะฉะนั้นรีบเลยครับปรับพฤติกรรมการรับประทานอาหารเด้อแล้วก็อย่าลืมครับใส่ใจสุขภาพตัวเองด้วยการหาเครื่องดื่มที่มีโปรไบโอติกดื่มเข้าไปนะครับโปรไบโอติกที่ซอยดูแลปรับสมดุลของลำไส้ของเฮามีอยู่ในชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นและก็หาซื้อได้ง่ายตาม 7-Eleven ร้านค้าร้านขายทั่วไปเลยนะครับคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้นเด้อ
2: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยอันดับ9
0: อันดับ9เพลงนี้จากแกรมมี่โกครับจากสำเนียงเสียงร้องของไอ้ไส้ผมเองและนี่คือเสถียรทำมือคนใช่ที่ใกล้กัน

0: เทียนทำมือครับคนใช่ที่ใกล้กันเพราะ
1: ดีจังเลยเพลงนี
0: ้ยังไม่ทิ้งเอกลักษณ์ของความเป็นตัวเองนะครับกับเครื่องเป่าของพี่เสถียรทำมือนะฮะซึ่งเก่งอีหลีพี่น้องครับว่าจะเป็นการบริหารจัดการร้านเอ่ยเฮ็ดเพลงเอ่ยห้องเพลงเอ่ยแล้วก็ซอยงานจังหวัดนะตอนที่น้องแบงค์อยู่ศรีสะเกษเนี่ยเวลามีงานจังหวัดในทุกกิจกรรมเราจะเจอพี่เสถียรทำมือตลอดรวมไปถึงงานวัดงานว่านะครับโดยเฉพาะวัดป่านนกุดลมเนี่ยที่น้องแบงค์ไปบวชอยู่กับสิมีพี่เสถียรเนี่ยเป็นลูกศิษย์วัดนี่บวชวัดนี่เช่นเดียวกันนะอายก็สิไปทุกงานเลยว่าวัดสีเฮ็ดอีหยังก็ตามแต่นะสิเจอหน้าพี่เสถียรอยู่ตลอดเลยถือเป็นอีกหนึ่งคนที่ทำงานเพลงมาเพื่อจะลงหัวใจแล้วก็เอาตัวเองมาบริการสังคมด้วยนะฮะดีมากๆเลยกับเสถียรทำมือเพลงนี้นะครับคนใช่ที่ใกล้กันอยู่ในอันดับที่9ด้วยนะครับออนชาร์ตของเราในสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แรกเขามาใหม่เด้อพี่น้องเด้อนะฮะอยากฟังเพลงนี้ชื่นชอบเพลงนี้ขอกันได้ทุกช่วงเลย
2: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยเล่าข่าว90
3: คุณแม่มาเองแม่แก้วสุดารัตน์แม่ณเดชน์คุกิมิยะที่ตอนนี้เปิดค่ายเพลงเสียงมิวสิกปันศิลปินอย่างไก่ปืนศาสวัตรต้นกล้าดารุวันก่อนแม่แก้วมาเยือนพูดคุยไลฟ์ห้องข่าวรับแขกแอดช้างไทยพร้อมศิลปินไก่ปืนศาสวัตรแฟนๆฟังที่มาที่ไปย้อนหลังทางเพจข่าวลูกทุ่งลูกทุ่งรักไทย90และลูกทุ่งออนไลน์ได้เลยนะคะ
2: เล่าข่าว90ติดตามแฟนเพจลูกทุ่งยอดนิยมอันดับ1ได้ทั้งข่าวลูกทุ่งและลูกทุ่งออนไลน์กดไลค์เลย
4: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจิวเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตร
4: ีเคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจิวเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: ซาเน่สบู่สุดฮิตที่ใครๆก็ชอบจัดโปรโมชั่นสุดคุ้มพลาดไม่ได้แล้ว
6: ปกติชิ้นละ129บาทโปรสุดคุ้ม12ชิ้นราคาเพียง800บาท
3: ว้าวคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้ววันนี้ถึง30ตุลาคมนี้เท่านั้น
6: สบู่ซาเน่เสน่ห์แห่งผิวพรรณ
2: โทร082-352-4446ถึง8ช้างไทยช้อปปิ้ง
4: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจิวเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: จากใจอ่ำน้อยอ่ำน้อยรจนันต้องยอมใจน้องอีลีนะครับพี่น้องเป็นศิลปินที่สู้ชีวิตมากๆเจอกันแน่นอนกับน้องอามครับลูกทุ่งสแควร
1: ์ม่วนมันจัดเต็มบนเวทีใหญ่ใจกลางกรุงลูกทุ่งสแควร์พบกันวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้ที่สเตเดียมวันบรรทัดทอง11โมงเป็นต้นไป
0: ยิ่งใหญ่ตามเคยครับกับลูกทุ่งสแควร์นะครับพบกับปรากฏการณ์ที่แบบว่าหมอลำสิมสัตทานกรุงให้พี่น้องได้โจ้พรึมๆกันแน่นอนเลยนะครับจัดโดยเก้าซิปลูกทุ่งรักไทยของข้าวนี่แหละพี่น้องครับทรงมอบความมั่นความมวลผ่านเวทีลูกทุ่งสแควร์นะครับเจอระเบียบวัฒนศิลป์ครับที่นำทับนำทีมโดยพ่อเอ๊ะพักดีพลล้ำนะครับท็อปนรากรเต้าหยองยุคนเดชบีบุษกรแอนนาปรีชยานะครับมาฝ่ายกำนะฮะทางขมวงลักกามีพอวีวิรพงศ์ครับจากหมอลำศิลปินภูไทยนะครับนำมาด้วยนะครับพี่มากวงศิลป์ครับเต้ยอภิสิทธิ์ป๊อปปี้ปัจฉยลักษณ์น้องก้องชัชวาลนะครับฝ่ายทางศิลปินลูกทุ่งเฮากันหลายพี่น้องครับไอแมนมณีวันอามน้อยโรจนันโบซูเปอร์วาเลนไทน์ปลายกนกพรเพชรคทาวุฒินะครับแล้วก็ยังมีศิลปินสายประกวดด้วยนะครับเต้นพิชยาใบบัวพรชนกแล้วก็อามชิงชาสวรรค์นั่นเองครับเจอกัน4ตุลาแน่นอนพี่น้องม่วนรอบได้กับม่วนเชื่อได้กับม่วนนะฮะลูกทุ่งสแควร์นี่มีแต่ม่วนอย่างเดียวเจอกันที่สเตเดียมวันบรรทัดทองนะฮะแจกทองคำกันทุกชั่วโมงเด้แอบกระซิบ กระซิบอยู่เบาๆดังปานนี้ ไม่ได้กระซิบละบอกตรงๆนี่แหละนะครับเพราะว่าพี่ช้างเตรียมทองมาแจกนะครับไปฮอดจอดเถิงจับจองพื้นที่เด้อพี่น้องงานเริ่มตั้งแต่11โมงเป็นต้นไปเก้าอี้เรียงร่ายนะครับนั่งได้เลยนะครับโตดโหมดได้เลยพี่น้องครับอย่าลืมนะบัตรประชาชนสำคัญมากพกไปด้วยเผื่อได้รางวัล นะครับผมทุกคนมีสิทธิ์เด้อพี่น้องนะครับไปหาคู่ปองมาแล้วก็เอามายืนทรงชิงโฉกชิงใช่กันนะครับเสื้อ90ใครมีรุ่นไหนใส่ไปอวดกันแต่ถ้ารุ่น12ปีครบรอบ12ปียังไม่มีจะซื้อกันได้เลยนะครับที่หน้างานสีขาวสีเทาหมวกกับมีถุงกับมีนะครับเป็นถุงกระสอบแบบรุ่นแบบลิมิเต็ดนะสวยพี่น้องเก๋เท่แห้งนะครับการเดินทางสะดวกสบายพี่น้องไปมางานอยู่แล้วนะครับต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของเราด้วยนะครับที่ทำให้กิจกรรมดีๆแบบนี้ได้เกิดขึ้นมีขึ้นนะครับได้มวลได้มั่นกันกับพี่กับน้องเนาะนะฮะขอบคุณด้วยนะครับกับชามาคอมบูชาบิเดเกนยาสมุนไพรตราเชอร์เอมยาสตรีเบลโลชนิดน้ำเครื่องดื่มโอทีทีบินผมทีทเม้นผมกลีนไบโอไทยวัสดุน้ำจิ้มแจ่วตราเจเล็กยาจุกันยุงตราห่านฟ้ายืนหนึ่งปิดผมขาวต้องแคบิลน้ำมันงาดำรำข้าวสุภาพโอสถยาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อมขอบคุณหลายๆครับ
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ
0: สมชายาเจ้าหญิงลูกทุ่งครับไม่เคยทิ้งคนฟังเลยกับเพลงนี้คนบ่มีใจจากฝนธนสุนทร

0: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ
1: Healthy Minute
0: สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
2: โอ้ยเพื่อนส้มตำร้านนี้พริกยกสวนสะใจมาก
3: เบาได้เบากินเผ็ดจัดขนาดเนี้ยเดี๋ยวก็เรื่องใหญ่หรอก
2: โอ้ยพูดไม่ทันขาดคำเลยอ่ะมันจุกขึ้นมาถึงอกแบบแสบไปหมดเลยเนี่ย
3: นั่นไงอาการกรดไหลย้อนกำเริบแล้วละสิงั้นก็ดื่มชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นสิเพราะชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นมีโปรไบโอติกส์ที่มีชีวิตทำให้จุลินทรีย์ในลำไส้เกิดความสมดุลช่วยย่อยอาหารช่วยลดอาการกรดไหลย้อนด้วย
2: เครื่องดื่มชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นอร่อยสดชื่น
0: สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
3: ขิงสมุนไพรที่ดีต่อเส้นผมช่วยกระตุ้นการงอกใหม่ป้องกันผมร่วงผมนุ่มสลวยเงางามสร้างความมั่นใจได้ด้วยขิงเพียวแชมพูและครีมนวดผมขิงเพียวมีส่วนผสมสกัดจากขิง 100% ทำความสะอาดหนังศีรษะและเส้นผมได้อย่างล้ำลึกขจัดรังแคเชื้อราอาการคันดีท็อกซ์สารเคมีจบทุกปัญหาเส้นผมและหนังศีรษะด้วยขิงเพียว
0: ราคาเพียง159 บาทซื้อ1 แถม 1สนใจสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร0923524446-8
3: หากคุณเคยมีแคมเปญโฆษณาสุดเก๋สุดเท่สุดยิ่งใหญ่ให้เข้าถึงกลุ่มผู้นิยมฟังเพลงลูกทุ่งแต่ยังไปไม่สุด
0: นี่เลยครับขอแนะนำช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์ผู้ผลิตสื่อลูกทุ่งชั้นนำที่สินค้าให้ความไว้วางใจมาหลาย10 ปี
3: สื่อวิทยุคลื่นเพลงลูกทุ่งยอดนิยม
0: FM 90ลูกทุ่งรักไทย
3: สื่อออนไลน์ที่มีผู้ชมมากกว่า10ล้านวิวต่อเดือน
0: ข่าวลูกทุ่งลูกทุ่งออนไลน์ลูกทุ่งสแควร์และลูกทุ่ง TikTok
3: กิจกรรมขวัญใจสินค้าชั้นนำมากมาย
0: คอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ชันธนาชัชชาแท็กซี่สโมสรยิ่งเที่ยวยิ่งรักและลูกทุ่งฮอลิเดย์อย่าเพิ่งเชื่อเราแค่โทร02-974-5720
3: ย้ำ02-974-5720
0: นึกถึงลูกทุ่งนึกถึงช้างไทยช็อปสนุกช็อปสบายช้างไทยช้อปปิ้ง
4: อยู่บ้านก็ช็อปได้ง่ายๆนะฮะผ่านทางช้างไทยช้อปปิ้งนะครับพี่น้องอยากได้อีหยังฟังเก่าซื้อบุกทุ่งรักไทยแล้วรู้สึกว่าโอ้อยากใช้จังเลยนะครับบอกกันได้เลยนะครับที่0923524446-8จดเบอร์เอาไว้พี่น้องครับเพราะว่าเราจะดูแลเรือนร่างของท่านตั้งแต่หัวจรดเท้าเลยนะครับนี่ครับพี่น้องแนวดีที่หนุ่มแบงค์สิอยากสิบอกอีกอันนึงก็คือสบู่ซาเน่เนี่ยนะครับใช้ดีมากนะครับเป็นสบู่ที่ผสมด้วยน้ำมันรำข้าวมีไฮยาลูรอนมีกูต้าไทโอนที่จะช่วยรักษาสมดุลของผิวของเราบางแบรนด์อย่างสินะบางสบู่บางอันนี่มันแบบว่าทำความสะอาดนานแล้วมันเอียดมันแห้งแต่ซาเน่ของเราเนี่ยไม่มีนะครับใช้ดีมากๆและก้อนนึงเนี่ย129 บาทแต่ถ้าซื้อ12 ก้อนครับ800 บาทหลายคนบอกโอ๊ยซื้อไปยังหลายปานนั่นว่าสันแช่กันกับหมูตีหลักย่ำโฮมกันกินตำบักฮุงสิเอาไปเฮ้ยอย่างสิจัก2ก้อนเนี่ยพูดละ2ก้อนก็ได้ละตัวพี่น้องครับ800บาทเนี่ยถูกมากๆเลยนะครับสั่งกันเลยที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร0923524446-8ได้เลย

0: จริงมาแต่งเป็นเพลงเลยเนี่ย
1: แค่นั้นปักซี่นี่น้อง
0: ยินดองน้องเมียสงทายพี่น้องด้วยเพลงนี้ขอให้คำขึ้นนี่พี่น้องรับฟันดีผู้ใดเหตุการณ์เหตุงานอยู่กะเป็นกำลังใจให้เด้อครับสู้เด้อพี่น้องสู้สู้ส่งท้ายด้วยสาวเซนพิ้นจินตลาครับเต่าง่อยเป็นมูพี่น้องครับเดี๋ยวเลือกเพลงเพราะๆไว้ให้ฟังผ่านทางแอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์เด้ออยู่ดีไม่แห้งสุขกายสบายใจสุขุสุขคนครับยังไปแล้วราตรีสวัสดิ์

ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้นดังเพราะฮิต 100% สุดสัปดาห์

90ลูกทุ่งรักไทยดังเพราะฮิต 100% ขอเพลงโทร02 280 7127 SMS 468 9990

0: ดังเพราะฮิต 100% สุดสัปดาห์เล่าข่าว90
1: ศิลปินแห่งชาติชัยชนะบุญโชติประสบอุบัติเหตุไม้ร่วงใส่คิ้วแตกเย็บ3เข็มรักษาตัวที่โรงพยาบาลหลายวันงานนี้ลูกศิษย์ปานปานชีวาลูกทุ่งเจนใหม่เป็นห่วงได้ไปเยี่ยมอาการคุณปู่ชัยชนะนำข้าวหมากของโปรดไปฝากด้วยล่าสุดชัยชนะออกจากโรงพยาบาลไปพักรักษาตัวที่บ้านขอให้หายเร็วๆนะคะ
0: เล่าข่าว90ติดตามแฟนเพจลูกทุ่งยอดนิยมอันดับ1ได้ทั้งข่าวลูกทุ่งและลูกทุ่งออนไลน์กดไลค์เลย
2: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
3: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: โดนครับซื้อครับ
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
5: ขิงสมุนไพรที่ดีต่อเส้นผมช่วยกระตุ้นการงอกใหม่ป้องกันผมร่วงผมนุ่มสลวยเงางามสร้างความมั่นใจได้ด้วยขิงเพียวแชมพูและครีมนวดผมขิงเพียวมีส่วนผสมสกัดจากขิง 100% ทำความสะอาดหนังศีรษะและเส้นผมได้อย่างล้ำลึกขจัดรังแคเชื้อราอาการคันดีท็อกซ์สารเคมีจบทุกปัญหาเส้นผมและหนังศีรษะด้วยขิงเพียว
0: ราคาเพียง159บาทซื้อ1แถม1สนใจสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร0923524446ถึง8
6: ครีมโทนัฟมีตัวยาโทนัฟเท็ดใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
7: เจ้าพ่อเพลงช้ำรักแมนมณีวันศิลปินตัวท็อปจากโปรเจกต์90 Music มาแรง FM 90ลูกทุ่งรักไทย
8: กลับมาหาลูกแน่เด้อถ้าเลื่อนเจอโพสของความนี้
9: แท็กทีมความม่วนมันอามน้อยโรจนันโบซุปเปอร์วาเลนไทน
10: ์สวยจังสวยจังสวยดึงดูดแฟนชาวบ้านสวย
9: เพชรคทาวุฒิปลายกนกพร
7: ทับศิลปินจากเวทีประกวดชื่อดังเต็นท์พิชยาใบบัวพรชนกอามชิงช้าสวรรค์
9: ม่วนมันจัดเต็มวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้ณจุดนัดพบแห่งใหม่ของคนลูกทุ่งใจกลางกรุงเทพสเตเดียมวันบรรทัดทองชมฟรี11โมงเป็นต้นไป
7: ร่วมสนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นยาสมุนไพรตราเชอเอมยาสตรีเบลโลชนิดน้ำเครื่องดื่ม OT ทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอไทยวัสดุน้ำจิ้มแจ่วตราเจเล็กยาจุดกันยุงตราหานฟ้ายืนหนึ่งปิดผมขาวต้องแคบิวน้ำมันงาดำรำข้าวสุภาพโอสถยาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อม

0: พลิเคชันช้างไทยออนไลน์ฟังได้ทั้ง90ลูกทุ่งรักไทยและอีสาน FM เสียงชัดใสฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกโหลดฟรีทุกระบบโหลดเลย
1: ยกพวกมาขนาดนี้ต้องชนะแน่
2: ไม่มีหรอกบ้านที่ไม่ใช้ยาจุดกันยุงตราห่านฟ้าเพราะตอนนี้ถึงโค้งสุดท้ายแล้ว
3: รีบส่งด่วนห่านฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15รางวัลใหญ่ทองคำแท่งหนัก1บาทสร้อยคอทองคำ25สตางค์5รางวัลรวมมูลค่า 179,500 บาท
2: เขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ลงบนฝากล่องยาจุดกันยุงตราห่านฟ้าแล้วส่งด่วนส่งมาที่ตู้ปน.4 ปน.ฝ.สายไหมกรุงเทพ10224ผ่านดินกินหญ้าผ่านฟ้ากินอยู
4: ่ซาเน่สบู่สุดฮิตที่ใครๆก็ชอบจัดโปรโมชั่นสุดคุ้มพลาดไม่ได้แล้ว
2: ปกติชิ้นละ129บาทโปรสุดคุ้ม12ชิ้นราคาเพียง800บาท
4: ว้าวคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้ววันนี้ถึง30ตุลาคมนี้เท่านั้น
2: สบู่ซาเน่เสน่ห์แห่งผิวพรรณ
0: โทร082-352-4446ถึง8ช้างไทยช้อปปิ้ง
5: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลผุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเตร็กซ์ครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
6: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
0: ช้อปสนุกช้อปสบายช้างไทยช้อปปิ้ง
7: กับพี่น้องช้างพี่ชบาบานคะทำยังไงดีผมก้านมะยมพังมากทั้งแห้งทั้งมีรังแคแถมยังร่วงอีกเนี่ยผมบางหมดแล้วไม่เหมือนผมพี่ชบาบานเลยทั้งนุ่มสลวยหนาแล้วก็เงางามด้วยมีเคล็ดลับอะไรบอกกันหน่อยสิคะ
8: นี่เลยจ้าตัวช่วยเรื่องผมแชมพูและครีมนวดผมขิงเพียวมีส่วนผสมสกัดจากขิง 100% ช่วยทำความสะอาดหนังศีรษะและเส้นผมได้อย่างล้ำลึกขจัดรังแคเชื้อราอาการคันดีท็อกซ์สารเคมีจบทุกปัญหาเส้นผมและหนังศีรษะด้วยขิงเพียว
7: โอ้โหแบบนี้ต้องรีบไปซื้อมาใช้บ้างแล้วล่ะค
8: ่
7: ะ
8: ไปเลยจ้ะราคาเพียง159บาทซื้อ1แถม1โอนไวส่งฟรีทั่วประเทศจ้า
7: และอย่าลืมบอกว่ามาจากพวกเราพี่น้องช้างนะคะ
0: ช้อปสนุกช้อปสบายช้างไทยช้อปปิ้งสนใจสั่งซื้อสินค้าโทร02-280-7127เพิ่มเพื่อนใน LINE แอดค้นหาแอดช้างไทยช้อปปิ้ง

0: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 เมกะเฮิรตซ์วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
1: ใกล้แล้วทองคำแท่งหนัก1บาทอาจเป็นของคุณส่งด่วนฝากล่องยาจุดกันยุงตราหานฟ้าก่อน30กันยายนนี
0: ้ดังเพราะฮิต 100% สุดสัปดาห์

90ลูกทุ่งรักไทยดังเพราะฮิต 100% ขอเพลงโทร02 280 7127 SMS 468 9990

0: ดังเพราะฮิต 100% สุดสัปดาห์เล่าข่าว90
1: เป็นภาพสุดประทับใจวงการหมอลำแอนอรดีแม้อยู่บ้านเธอคือภรรยาแต่บนเวทีหมอลำสามีบอยสิริชัยคือครูหมอลำที่เธอรักเคารพศรัทธาล่าสุดวันไหว้ครูหมอลำใจเกินร้อยแอนนำพวงมาลัยกราบเท้าบอยรับพรรับคำแนะนำด้วยความนับถือศรัทธาแฟนๆชื่นชมสนั่นโซเชียลไปเลยค่ะ
0: เล่าข่าว90ติดตามแฟนเพจลูกทุ่งยอดนิยมอันดับ1ได้ทั้งข่าวลูกทุ่งและลูกทุ่งออนไลน์กดไลค์เลย
2: พ่อๆเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
3: ได้จ้า
4: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบหอสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
5: ทันสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
1: ซาเน่สบู่สุดฮิตที่ใครๆก็ชอบจัดโปรโมชั่นสุดคุ้มพลาดไม่ได้แล้ว
6: ปกติชิ้นละ129บาทโปรสุดคุ้ม12ชิ้นราคาเพียง800บาท
1: ว้าวคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้ววันนี้ถึง30ตุลาคมนี้เท่านั้น
6: สบู่ซาเน่เสน่ห์แห่งผิวพรรณ
0: โทร082-352-4446ถึง8ช้างไทยช้อปปิ้ง
6: หากคุณเคยมีแคมเปญโฆษณาสุดเก๋สุดเท่สุดยิ่งใหญ่ให้เข้าถึงกลุ่มผู้นิยมฟังเพลงลูกทุ่งแต่ยังไปไม่สุด
0: นี่เลยครับขอแนะนำช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์ผู้ผลิตสื่อลูกทุ่งชั้นนำที่สินค้าให้ความไว้วางใจมาหลาย10ปี
6: สื่อวิทยุคลื่นเพลงลูกทุ่งยอดนิยม
0: FM 90ลูกทุ่งรักไทย
6: สื่อออนไลน์ที่มีผู้ชมมากกว่า10ล้านวิวต่อเดือน
0: ข่าวลูกทุ่งลูกทุ่งออนไลน์ลูกทุ่งสแควร์และลูกทุ่ง TikTok
6: กิจกรรมขวัญใจสินค้าชั้นนำมากมาย
0: คอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ชันธนาชัชชาแท็กซี่สโมสรยิ่งเที่ยวยิ่งรักและลูกทุ่งฮอลิเดย์อย่าเพิ่งเชื่อเราแค่โทร02-974-5720
6: ย้ำ02-974-5720
0: นึกถึงลูกทุ่งนึกถึง

0: ไอและขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งราไอยารา
1: สายเที่ยวห้ามพลาดลงทะเบียนด่วนลูกทุ่งฮอลิเดย์ทริปสุดพิเศษวันอาทิตย์ที่13ธันวาคมนี
2: ้ FM 90ลูกทุ่งรักไทยและยาดมตราป้อยเซียนชวนเที่ยวฟรีลพบุรีอยุธยาเปิดประตูประวัติศาสตร์ตามรอยศิลป์แห่งสยาม
3: รับรางสามยอดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์และพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน
4: เที่ยวฟรีฟรีฟรี32ที่นั่งโทรลงทะเบียนได้เลย022807127ครับ
5: แล้วไปสนุกด้วยกันนะครับ

0: สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
1: มาค่ะทุกคนวันนี้จัดเต็มกระเพราพริกแห้งสุดเผ็ดสลบดูสิพริกแห้งเถือกเต็มจานเลยถ่ายรูปสวยมาก
2: สวยนะสวยจ้ะแม่แต่กินรสจัดขนาดเนี้ยกระเพาะจะประท้วงเอานะระวังกรดไหลย้อนถามหาล่ะ
1: โอ้ยมันจุกเสียดพุ่งขึ้นมาถึงคอเลยอะแสบหน้าอกไปหมดเลย
2: นั่นไงล่ะมัวแต่จะเอาคอนเทนต์จนลืมสุขภาพอ้าวดื่มนี่ชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นเพราะมีโปรไบโอติกส์ที่มีชีวิตช่วยลดอาการกรดไหลย้อน
1: ค่อยยังชั่วต่อไปเนี้ยก่อนจะรีวิวของเพจต้องมีชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นติดตัวไว้ตลอดแล้วล่ะอร่อยสดชื่นสบายท้องสุด
0: สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
3: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัทชิ่งเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: ลุยเพื่อครอบครัวคนโอทีลุยเพื่อสังคมคนโอทีเครื่องดื่มโอทีผสมสารสกัดสมกับ2รสหมายผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์1กาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคนโอทีต้องโอทีขวดใหญ่10บาท
2: ขิงสมุนไพรที่ดีต่อเส้นผมช่วยกระตุ้นการงอกใหม่ป้องกันผมร่วงผมนุ่มสลวยเงางามสร้างความมั่นใจได้ด้วยขิงเพียวแชมพูและครีมนวดผมขิงเพียวมีส่วนผสมสกัดจากขิง 100% ทำความสะอาดหนังศีรษะและเส้นผมได้อย่างล้ำลึกขจัดรังแคเชื้อราอาการคันดีช็อกสารเคมีจบทุกปัญหาเส้นผมและหนังศีรษะด้วยขิงเพียว
0: ราคาเพียง159บาทซื้อ1แถม1สนใจสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร0923524446ถึง8
3: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัทชิ่งเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: ช้อปสนุกช้อปสบายช้างไทยช้อปปิ้ง
5: กับพี่น้องช้างพี่ชบาบานไปทำอะไรมาคะทำไมดูผิวหมองคล้ำจังเลยช่วงนี้
6: พี่ก็เครียดอยู่เนี่ยทำยังไงดีหน้าคุณพี่มีทั้งฝ้าจุดด่างดำเลยการมะยมช่วยพี่ด้วย
5: ได้เลยค่ะนี่เลยสบู่ซาเน่ไรซ์มิลค์แอนด์ไฮยาโซปช่วยลดฝ้าจุดด่างดำช่วยให้ผิวมีความยืดหยุ่นชุ่มชื้นผิวอิ่มฟูนุ่มเด้งใช้ได้ทั้งผิวหน้าและผิวกายหอมอ่อนโยนจากน้ำนมข้าว
6: ว้าวของดีๆแบบนี้พี่ไปอยู่ไหนมานะทำไมเพิ่งรู้เนี่ย
5: จัดไปเลยค่ะรีบไปซื้อเดี๋ยวนี้ชิ้นละ129บาทยิ่งซื้อเยอะยิ่งคุ้มออนไวส่งฟรีฟรีฟรีฟรีฟรี
7: และอย่าลืมบอกว่ามาจากพวกเราพี่น้องช้างนะคะ
0: ช้อปสนุกช้อปสบายช้างไทยช้อปปิ้งสนใจสั่งซื้อสินค้าโทร02-280-7127เพิ่มเพื่อนใน LINE แอดค้นหาแอดช้างไทยช้อปปิ้ง

90ลูกทุ่งรักไทยดังเพราะฮิต

90ลูกทุ่งรักไทยดังเพราะฮิต

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรกเวลา6นาฬิกากับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับนายกเดินทางเข้าร่วมการประชุม UNGA 81ณ นครนิวยอร์กพร้อมเดินทางเยือนญี่ปุ่นและสหราชอาณาจักร 20-27 กันยายนนี้สักครู่กลับมาติดตามครับ
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-11 ทุกสาขา
3: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
4: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
4: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
5: เติม

0: ังจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาน
2: ายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณ นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาพร้อมเยือนญี่ปุ่นสหราชอาณาจักร 20-27 กันยายนนี้คุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยปฏิบัติภารกิจ3ประเทศเริ่มจากวันนี้เดินทางไปยังกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเพื่อเป็นประธานประชุมทีมประเทศไทยในประเทศญี่ปุ่นจากนั้นพรุ่งนี้จะเดินทางออกจากท่าอากาศยานนานาชาติโตเกียวไปยังท่าอากาศยานนานาชาติจอห์นเอฟเคนเนดีนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเพื่อเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81โดยมีภารกิจสำคัญคือการขึ้นกล่าวในที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติรวมทั้งพบหารือกับเลขาธิการสหประชาชาติและการหารือทวิภาคีกับผู้นำที่เข้าร่วมประชุมในโอกาสต่างๆในห้วงของการประชุมในครั้งนี้นอกจากนี้แล้วนายรัฐมนตรีจะได้มีโอกาสหารือกับภาคเอกชนชั้นนำระดับโลกของสหรัฐอาทิ Bank of America ผู้บริหาร Google และการกล่าวสุนทรพจน์ในงานเลี้ยงอาหารค่ำที่สภาธุรกิจสหรัฐอาเซียนและอีกหนึ่งภารกิจสำคัญของนายรัฐมนตรีคือการร่วมรั้งระฆังเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดทัพนิวยอร์กด้วยและเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจที่นิวยอร์กแล้วนายรัฐมนตรีเดินทางต่อไปยังกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรและจะมีการพบปะกับนายกเทศมนตรีเขตเศรษฐกิจการค้าแห่งกรุงลอนดอนรวมทั้งพบหารือกับภาคเอกชนอย่างเช่น UBS Group AG สายการบิน Virgin Atlantic บริษัท Rolls-Royce เป็นต้นและเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจแล้วจะเดินทางกลับถึงประเทศไทยในช่วงเช้าของวันที่27กันยายนยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
2: 20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติติดตามรายงานจากคุณชนกาเหลี่ยมทองครับ
4: วันเยาวชนแห่งชาติเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์สองพระองค์คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร์ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่28มิถุนายนพุทธศักราช2528ให้กำหนดให้วันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติวันเยาวชนแห่งชาติมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะเยาวชนเป็นทั้งทรัพยากรมนุษย์เป็นกำลังสำคัญในการนำความเปลี่ยนแปลงที่จะพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้ก้าวหน้าต่อไปการพัฒนาเยาวชนให้มีคุณภาพทั้งสติปัญญาคุณธรรมและการมีส่วนร่วมจะส่งผลให้พลเมืองเป็นพลเมืองที่ดีมีความสามารถและพร้อมที่จะรับมือกับความท้าทายในการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งจะนำไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองและความสงบสุขของสังคมโลกโดยรวมและประการสำคัญในวันนี้เราทุกคนจะได้หัวล้ำลึกถึงเยาวชนลูกหลานที่เริ่มจากครอบครัวเล็กๆจุดเล็กๆที่จะสร้างทรัพยากรบุคคลให้มีคุณภาพให้เป็นสังคมไทยและเป็นประเทศไทยที่มีคุณภาพต่อไปชนากาเหลี่ยมทองเรียบเรียง
2: ติดตามสภาพอากาศประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้านตะวันตกและภาคใต้ฝั่งตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลส่วนภาคกลางและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรขณะที่เช้านี้กรุงเทพและปริมณฑลจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง
5: พูดหนักแน่นในสัจจะพูดอย่างไรทำอย่างนั้นจึงจะได้รับความสำเร็จพร้อมทั้งความศรัทธาเชื่อถือและความยกย่องสรรเสริญจากคนทุกฝ่ายการพูดแล้วทำคือพูดจริงทำจริงจึงเป็นปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมกิตติคุณของบุคคลให้เด่นชัดพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่10กรกฎาคม2540
2: เราฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
6: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบก กองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้นเพลงฮิตที่คิดถึงสุดสัปดาห์โดย

0: ต้องรายงานตัวครับ90ลูกทุ่งรักไทยนะครับกับเพลงเพราะๆในช่วงพิเศษแบบนี้ครับเพลงฮิตที่คิดถึงนะยาวไปตั้งแต่6โมงเช้าจนถึง10โมงกันเลยทีเดียวนะครับเพลงเพราะๆให้คุณได้ฟังกันฝนตกบ้านน้องฟ้าร้องบ้านพี่ครับฝนตกฟ้าร้องน้ำฝนเดือน7แล้วก็เพลงแรกรุ่งเพชรแหลมสิงกับฝนเดือน6นะครับวันนี้ต้อนรับฝนช่ำๆในกรุงเทพมหานครนะตื่นเช้ามาฝนก็ยังตกอยู่เลยนะครับตั้งแต่เมื่อวานนี้นะต่อเนื่องมาถึงตอนเช้าแต่ว่าก็ไม่ได้หนักเท่าไหร่นะครับยังพรำๆถนนยังพื้นเปียกอยู่นะครับก็ถือว่าหลายคนบอกมันนอนสบายมากเลยเพราะว่าเป็นเช้าของวันอาทิตย์ด้วยนะครับทำให้นะไม่ค่อยอยากตื่นเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าคนที่มีงานทำวันนี้เนี่ยหรือต้องไปทำงานวันนี้เนาะก็ต้องตื่นนะต้องกลั้นใจตื่นใช่ไหมครับยังไม่อยากตื่นว่าเวลาฝนตกแล้วแหมมันนอนหลับสบายดีจริงๆเลยนะครับแต่ก็ถ้ามันตกทั้งวันทั้งคืนหลายๆวันนี้ก็เสี่ยงต่อน้ำท่วมเหมือนกันนะฮะส่วนพยากรณ์อากาศวันนี้นะครับคุณฟังไม่ต้องห่วงครับกรุงเทพมหานครยังคงมีฝนอยู่ประมาณ 80% ของพื้นที่ทีเดียวนะครับแล้วก็จะมีฝนฟ้าคะนองแล้วก็ฝนตกบางแห่งด้วยเหมือนกันนะครับทั่วกรุงเทพมหานครของเรารวมถึงปริมณฑลนะครับโดยภาพรวมแล้วทั้งภาคกลางภาคตะวันออกนะครับภาคเหนือภาคอีสานเอาเป็นว่าทั่วประเทศเลยนะฮะมีฝนฟ้าคะนองอยู่พอสมควรนะครับแต่ทางภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยเนี่ยจะไม่เยอะเท่าไหร่ประมาณ 60% นะครับที่เหลือก็ 70-80% ของพื้นที่ทีเดียวนะครับอ่ะเห็นข่าวบอกว่าหลังวันที่20หลังวันนี้ไปเนี่ยฝนจะเริ่มซาลงก็ต้องติดตามพยากรณ์อากาศกันอย่างต่อเนื่องกันละกันครับ022807127นะครับคุณรอนนี่ดูแลอยู่หลังไมค์โทรศัพท์มาเซฮัลโหลมาขอเพลงเพราะกันได้เลยหรือจะส่งข้อความมาก็ได้นะครับทาง SMS ของเรา4689990ได้เลย
1: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: ธนาคารออมสินให้คุณมากกว่าการเปิดบัญชีง่ายได้ดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีครับธนาคารออมสินชวนเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกดิจิทัลเซฟวิ่งนะครับบัญชีเดียวครบทั้งออมแล้วก็ใช้จ่ายสะดวกได้รับดอกเบี้ยสูงด้วยนะครับเปิดบัญชีด้วยตนเองได้แล้ววันนี้ครับทั้งลูกค้าเดิมแล้วก็ลูกค้าใหม่ผ่านแอปพลิเคชันใหม่โมรับดอกเบี้ยสูงสุด 2.50% ต่อปีสำหรับยอดเงินฝากที่ไม่เกิน 10,000 บาทและยอดเงินฝากที่เกิน 10,000 บาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 0.35% ต่อปีนะครับได้รับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีด้วยเปิดรับฝากสำหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยที่มีอายุตั้งแต่15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง1บาทและไม่กำหนดวงเงินรับฝากสูงสุดด้วยนะครับออมง่ายใช้จ่ายสะดวกครับได้ดอกเบี้ยสูงใช้ชีวิตง่ายกว่าเดิมนะครับผู้ที่สนใจสามารถเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกดิจิทัลเซฟวิ่งด้วยตนเองผ่านไมโมได้เลยนะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมครับโทร GSB Contact Center 1115หรือทางเว็บไซต์ www.gsb.or.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับทักทายไปเล็กตลาดพลูนะครับรายงานตัวเรียบร้อยพี่น้อยภาษีเจริญครับป้าปาสาว 2,000 ปีรวมถึงคุณบิ๊กแท็กซี่ด้วยขอเพลงนี้เข้ามาครับ

0: ทักทายพี่ขนมบุญศรีด้วยนะครับแล้วก็คุณรุ่งรุ่งด้วยนะครับส่งข้อความมาทาง SMS ของเราที่4689990ครับคุณยายสง่ายมราชครับรายงานตัวเรียบร้อยคุณลุงอาทิตย์จากลาดพร้าวด้วยนะครับ
1: ปรากฏการหมอลำสถานกรุงพร้อมทัพศิลปินสุดฮิตเต็มเวทีลูกทุ่งสแควร์พบกันวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้ที่สเตเดียมวันบรรทัดทอง11โมงเป็นต้นไป
0: เจอกันนะครับวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้ครับกับปรากฏการหมอลำสถานกรุงนะครับ FM 90ลูกทุ่งรักไทยของเราจัดให้หอบความม่วนบุกใจกลางกรุงนะครับโชว์ระดับตำนานที่หาดูยากเพราะว่ามาถึง2วงหมอลำใหญ่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นระเบียบวาทศิลป์ครับนำทัพโดยพ่อเอภักดีเต้าพี่เต้าน้องท็อปนรากรนะครับเต้าหย่องยุคนเดชบีบุษกรแล้วก็ดาวรุ่งดวงใหม่แอนนาปรีชยานะครับประชันความอลังการกับหมอลำศิลปินภูไทยด้วยนะครับนำโดยพ่อวีวีระพงษ์วงศ์สินครับเป็นศิลปินมรดกอีสานนะครับยังนำทีมแล้วก็มีน้องๆนะครับรุ่นใหม่ๆเยอะเลยมาร์ควงศ์สินเต้ยอภิสิทธิ์นะครับป๊อปปี้ปัจฉลักษ์ก็มาด้วยนะครับก้องชัชวาลนะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยยังมีเจ้าพ่อเพลงช้ำรักอย่างแมนมณีวันอามน้อยโรจนันท์นะครับซูเปอร์วาเลนไทน์กับน้องโบมานะครับปลายกนกพรเพชรคทาวุฒินะครับเต้นพิชยาใบบัวพรชนกแล้วก็น้องอามชิงช้าสวรรค์ด้วยนะครับอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้พบกัน11โมงเป็นต้นไปนะครับที่สเตเดียมวันบรรทัดทองจุฬาซอย4ครับมาลุ้นทองคำแจกทุกชั่วโมงจากพี่ช้างเดชทรกันได้เลยนะครับเดินทางง่ายมากเลยนะครับขึ้น BTS แล้วก็มาลงที่ BTS สนามกีฬาแห่งชาตินะครับทางออก2เดินต่อเพียง300เมตรก็ได้หรือจะขึ้น MRT นะครับแล้วก็ลงสถานีหัวลำโพงหรือว่าสถานี3ย่านแล้วต่อวินมอเตอร์ไซค์มาได้เลยสะดวกสบายมากรถเมย์ผ่านหลายสายนะครับลงป้ายถนนบรรทัดทองหรือว่าป้ายสนามกีฬาแห่งชาติก็ได้เช่นเดียวกันนะครับขอขอบคุณชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นยาสมุนไพรตราเชอร์เอมยาสติเบโลชนิดน้ำเครื่องดื่ม OT ทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอไทยวัสดุน้ำจิ้มแจ่วตราเจ๊เล็กยาจุกินยุงตราหันฟ้ายืนหนึ่งปิดผมขาวต้องแคร์บิวน้ำมันงาดำรำข้าวสุภาพโอสถนะครับแล้วก็ยาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อมด้วยครับ

0: จดหมายบรรยายรักนะครับเพื่อนพรมแดนที่พี่น้อยก็สิเจริญของมาครับทักทายคุณยายสง่ายมราชด้วยนะครับคุณลุงอาทิตย์ลาดพร้าวพี่ถันสาธุประดิษฐ์คุณนวพลพิจิตรนะครับป้าผินจากร้อยเอ็ดนะครับแล้วก็คุณยายนีจากสายสองด้วยน่าจะเป็นพุทธมณฑลสายสองตรงนี้ใช่ไหมครับ
1: เพลงฮิตสุดคิดถึง90ลูกทุ่งรักไทย

0: 90ลูกทุ่งรักไทยดังเพราะฮิต 100%
1: ร่างกายคนเราเปรียบเหมือนเครื่องจักรถ้าเราใช้งานอย่างเดียวไม่บำรุงรักษาไม่นานเครื่องก็น็อกแล้วร่างกายของเราล่ะ New Favit ชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฟื้นไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชนิดเม็ดยังช่วยป้องกันและรักษาโรคเหน็บชาโรคโลหิตจางนิวฟาวิชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: รู้ด้วยอาเบเช่มีเม็ดอมสมุนไพรรสมะขามป้อน
3: I love Apache
4: หาซื้อได้ที่ร้านขายยาและ7-Eleven
5: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
6: ่เมื่อเช้าบ่นว่าตื่นสายทำไมผมยังเป๊ะอยู่เลยอะ
7: เดี๋ยวนี้มีตัวช่วยละสิแคบิลชุดเคราติน
6: ใช้แคบิลชุดเคราตินชุดเดียวผมสวยจัดทรงง่ายขนาดนี้เลยเหรอ
7: เริ่มตั้งแต่แชมพูทรีทเมนต์ลีฟออนเซรั่มและซิลกี้แคบิลชุดเคราตินชุดเดียวเอาอยู
6: ่ไม่ต้องเข้าร้านทำผมเสียเงินแพงๆอีกแล้วสินะเดี๋ยวไปลองซื้อมาใช้บ้างดีกว่าย
8: ืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลเคราต
9: ิน เงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
10: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: โดนครับซื้อครับ
11: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
12: ครีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟเท็ดใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟรับกฎการหมอลำสถานกรุง FM 90ลูกทุ่งรักไทยหอบความม่วนบุกเมืองหลวงโชว์ระดับตำนานที่หาดูยากจาก2วงหมอลำใหญ่สุดฮิตและทัพศิลปินสุดฮอตบนเวทีลูกทุ่งสแควร
13: ์พบกับระเบียบวาทศิลป์นำทัพโดยพ่อเอ๊ะพักดีท็อปนรากรอ้าวยองยุคนเดชบีบุษกรแอนนาปรีชยา
12: ประชันความอลังการกับหมอลำศิลปินภูไทยนำโดยพ่อวีวีรพงษ์วงศิลป์มาร์ควงศิลป์เลยอภิสิทธิ์ป๊อปปี้ปรัชญาลักษณ์ก้องชัชวาล
13: จัดเต็มไลน์อัพสุดฮิตแมนมณีวันอามน้อยรจนานโบซุปเปอร์วาเลนไทน์ลายกนกพรเพชรคทาวุฒ
12: ิเสริมทัพศิลปินจากเวทีประกวดชื่อดังเต็นพิชยาใบบัวพรชนกอามชิงช้าสวรรค์
13: ม่วนมันจะเต็มวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้ณจุดนัดพบแห่งใหม่ของคนลูกทุ่งใจกลางกรุงเทพสเตเดียมวันบรรทัดทองชมฟรี11โมงเป็นต้นไป
12: ร่วมสนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นยาสมุนไพรตราเชอเอมยาสตรีเบลโลชนิดน้ำเครื่องดื่ม OT ทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอไทยวัสดุน้ำจิ้มแจ่วตราเจเล็กยาจุดกันยุงตราหานฟ้ายืนหนึ่งปิดผมขาวต้องแคบิลน้ำมันงาดำรำข้าวสุภาพโอสถยาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อม
14: มาเวทีเดียวนะครับได้ชมหมอลำถึง2วงทีเดียวเพราะฉะนั้นห้ามพลาดนะครับ4ตุลาคมนี้ครับ
0: 90ลูกทุ่งรักไทยดังเพราะฮิต 100%
14: เพลงลูกทุ่งนะครับมีเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการรออยู่พอสมควรนะครับเลือกส่งเพลงนี้มาฝากคุณทั้งรอทั้งนัดหมายกันเลย

0: 90ลูกทุ่งรักไทยดังเพราะฮิต 100% สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
1: โอ้ยเพื่อนส้มตำร้านนี้พริกยกสวนสะใจมาก
2: เบาได้เบากินเผ็ดจัดขนาดเนี้ยเดี๋ยวก็เรื่องใหญ่หรอก
1: โอ้ยพูดไม่ทันขาดคำเลยอ่ะมันจุกขึ้นมาถึงอกแบบแสบไปหมดเลยเนี่ย
2: นั่นไงอาการกรดไหลย้อนกำเริบแล้วล่ะสิงั้นก็ดื่มชาหมักคอมบูชาวีทาเก้นสิเพราะชาหมักคอมบูชาวีทาเก้นมีโปรไบโอติกส์ที่มีชีวิตทำให้จุลินทรีย์ในลำไส้เกิดความสมดุลช่วยย่อยอาหารช่วยลดอาการกรดไหลย้อนด้วย
1: เครื่องดื่มชาหมักคอมบูชาวีทาเก้นอร่อยสดชื่น
0: สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
3: ลุยเพื่อครอบครัวคนโอทีลุยเพื่อสังคมคนโอทีเครื่องดื่มโอทีผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์1กาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคนโอทีต้องโอทีขวดใหญ่10บาท
4: แก้ลมวิงเวียนศีรษะคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรหอมเย็นอยากหอมสมุนไพรต้องคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมยาดมหลอดขาวฝาเขียวยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมผลิตจากสมุนไพรสมุนไพรจริงหาซื้อได้ตามร้านขายยาและร้านค้าทั่วประเทศ
3: ลุยเพื่อครอบครัวคนโอทีลุยเพื่อสังคมคนโอทีเครื่องดื่มโอทีผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์1กาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคนโอทีต้องโอทีขวดใหญ่10บาท
5: แผลสดแผลเปิดแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเตร็กซ์ครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
6: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
4: หนุ่มสาวชาวโรงงานจ๋าความมันพร้อมเสิร์ฟความบันเทิงพร้อมปะทะแล้ว
7: ฉันทนาชัชชา
8: วันศุกร์ที่9ตุลาคมนี้สนุกแน่ที่บริษัทมูราโมโตอิเล็กทรอนประเทศไทยจำกัดมหาชน
4: กระทบไหลศิลปินสุดฮอตและดีเจตัวตึงจาก90ทุ่งรักไทยเงินรางวัลก็มีของแจกก็แน่แจกเน้นๆบอกเลยว่าฉ่ำมาก
0: ฉันทนาชัชชาร่วมสนับสนุนโดยดีคอร์เจนเครมิลเครื่องดื่มโอทีสบู่สมุนไพรอิงอ่อนคุกกี้ฟันโอยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลเคราติน5ม้าโอสดผู้จำหน่ายยาสมุนไพรน้ำปลาแท้ตราคนแบกกุ้งล็อกผิวให้ดูอ่อนเยาว์ต้องแจ๊บส์ครีมซองน้ำจิ้มแจ่วตราเจเล็กยาจุดกันยุงตราหานฟ้ายาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อม90ลูกทุ่งรักไทยดังเพราะฮิต 100%
9: พี่สาวลำลูกการายงานตัวมาเรียบร้อยนะครับน้องพิมพ์บางบัวทองด้วยนะทักทายกันคนแอบฟังพี่ใส่น้ำไม่ไหลกลับนะครับพี่ขนมบุญศรีด้วยครับ022807127นะครับคิดถึงเพลงไหนอยากฟังเพลงอะไรขอกันไว้ได้หรือว่าจะส่งข้อความมา4689990นะครับรพินภูไทยกับคนสวยใจดำครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนใจติดต่อโฆษณาโทร02-974-572090ลูกทุ่งรักไทยขอเพลงโทร02-280-7127 SMS 468-9990 แอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์โหลดฟรีทุกระบบ